0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนในช่วงนี้เราทั้งสองคนคือดิฉันวิรันวรรุตแล้วก็คุณวรัชศรีพงษ์จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินไปพบกับท่านเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์อ
3: ร
2: ุ
3: ณสวัสดิ์ครับคุณวิรันวรรุตคุณเจนัทและคุณผู้ฟัง
1: ค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะอาเซียนจะแตกรังหรือไม่แตกรังเนี่ยนะคะวันนี้อีพิโซดที่29แล้วนะคะอาจารย์คะค่ะ
3: ไปเรื่อย
1: ๆไปเรื่อยๆได้ค่ะ
3: อาเซียนคงไม่จบง่าย
1: ๆค่ะเห็นด้วยค่ะอาจารย
3: ์โลกก็จะป่วนไปเรื่อยๆตามใจที่เดินได้ทำอย่างเป็นไป
1: โอ้จริงด้วยค่ะอาจารย์แต่ก็ฟาดหัวฟาดหางไปหมดนะจันนะพอไม่ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพพวกนี้ก็ถอนตัวออกจากนี่ไงไม่ให้เงินสนับสนุนเนี่ย ICC ใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้คุณวิรัตก็รายงานข่าวอยู่นะค่ะ
3: แต่เดี๋ยวเขาก็ตั้งรางวัลของเขาตรงเขาเรียกรางวัลโดนัลด์ทรัมป์
1: เดี๋ยวฉันก็ค่ะอาจารย์บางทีคิดแล้วประหลาดใจเหมือนกันนะทำไมกล้าพูดนะสมมติว่าเราอยากได้รางวัลเราคงไม่กล้าเสนอตัวให้ฉันต้องควรได้นะเธอต้องมาให้ฉันนะเราคงไม่ทำแบบนั้นไหมอาจารย์เนาะคนปกติเขาคงไม่ทำแบบนั้นนะเนาะ
3: มันเป็นนิสัยของคาวบอย
1: นิสัยของคาวบอยเหรอค
3: ะนั่นแหละแต่ว่าเด็กเลี้ยงดูดีนะไม่เลี้ยงแกะ
1: ไม่เลี้ยงแกะค่ะ
3: ถ้าเป็นเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยก็จะยิ่งกว่าเด็ก
1: ค่ะ
3: ก็นั่นแหละฮะแต่ทุกอย่างฮะมันมีมาแล้วมันก็ต้องไปไม่มีใครดีทำพระแล้วก็ผลที่สร้างไว้มันก็จะไปลงมันก็จะไปตามเราหน่อยปัญหาที่สร้างไว้นั่นแหละ
1: ค
3: ือเวลาผมดูข่าวอดีตประธานาธิบดีอเมริกาเวลาเขาไปเจอกันในงานนั้นงานนี้อะไรเกิดเนี่ยก็จะเห็นเขาก็จะนั่งยังเป็นแถวนะฮะพร้อมกับเฟิร์สเลดี
1: ้ค่ะ
3: ถ้าใครเห็นเหลืออยู่ใครไม่เหลืออะไรเนี่ยเขาก็จะเรียงตามตามตามคือความไม่มีมารยาทของโดนัลด์ทรัมป์นะครับเจ็บนะฮะอย่างกรณีบารักโอบามาเวลาเขาเห็นจอร์จแต่เป็นดิบุชเดินมา
1: ซึ่
3: งเขาที่เหนียกกว่าใช่ไหมฮะถ้าเขาที่เหนียกกว่าบารักโอบามาเขาจะลุกขึ้นดีแล้วก็เปิดทางให้เดินเข้าไป
1: เออมีมารยาทไหมคะ
3: ที่นั่งแล้วก็แสดงความนอบน้อมแต่จะท่านฝ่าภรรยาของบุชภรรยาของบุชที่สวยนะนางอะไรนะนางลอร่าน
1: างลอร่าใช่ค่ะลอร่าบุช
3: วันนี้ก็ยังเขยนะในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์กับเมียไม่อยากจะเรียกว่าเฟิร์สเลดี้นั่งมองเขาเฉยไม่ลุกขึ้นยืนไม่แสดงอะไรเลย
1: ใน
3: ขนาดได้อยู่พักที่พักที่สองเลย
1: ค่ะ
3: นั่นแสดงว่ามันมีนัยยะสำคัญอยู่ก็คือว่าไม่มีใครชอบโดนัลด์ทรัมป์แต่ทำไมต้องเลือกโดนัลด์ทรัมป์ให้มาเป็นตัวแทนพักในการซื้อในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนะฮะสาเหตุที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าคุณอเมริกันเองนั่นแหละมันทำให้กระแสของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันสูงขึ้นสูงขึ้นก็เพราะอะไรฮะ Make America Great Again ที่วันนี้ก็มีตัวย่อแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
3: มาแก
2: ้โอ้
3: มาเป็นมาแก้แล้วนะ
1: มาแก้ค่ะ MAGA ค่ะ
3: กระแสตอนนี้ภาษาลาวเขากำลังจะบอกว่ามาบอกก้าคำว่าก้าเนี่ยแกจะก้าหาจานใจก็คนมันกระแสมันก็ไป พอกระแสมันไปอย่างนั้นเสร็จปุ๊บการที่พรรคจินพักบุญแทนจะไปขวางจะไปขวางกระแสแบบนี้มันก็คือการเลือกขาดที่ตัวเองจะแพ้หรือตัดเป็นอย่างนั้นนี่แหละเขาเรียกว่าการพอการเมืองเป็นอย่างนี้แล้วพอกระแสมันไปอย่างนั้นมันก็จะไปโทษโดนัลด์ทรัมป์คนเดียวก็ไม่ได้ต้องไปโทษคนที่เลือกเขาอยู่เขียนกันไปเขียนกันมาแต่สังเกตนะฮะทำไมในช่วงเวลาที่สู้กับนางฮิลลารี คลินตันปรากฏว่าคะแนนนิยมฮิลลารี คลินตันสูงกว่าแม้กระทั่งคะแนนโหวตก็สูงกว่า
1: แต่เอามาเ
3: ดือดแต่แต่ของอเมริกาเนี่ยก็รักใครรักกัน
1: ก็มี electoral vote
3: ใช่ใช่ก็คือต้องเปรียบเทียบให้เข้าใจแบบง่ายๆอย่างนี้นะครับก็คือในแต่ละรัฐเนี่ยก็จะมีคะแนนเขาเรียกว่า electoral vote หมายความว่าถ้าใครชนะในรัฐไหนก็จะกวาด electoral vote ของแต่ละรัฐนั้นเลยจะไม่เอาคะแนนของแต่ละรัฐมาตรวจกัน
1: เขาไม่รวมป๊อปปูล่าโหวตเนาะอาจารย์เนาะ
3: ไม่รวมครับไม่รวม
1: ค่ะ
3: ก็คือรัฐของใครรัฐของมันก็เพราะว่าโดยรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ว่าคุณจะรัฐเล็กหรือรัฐน้อยนะครับความสำคัญเท่าเทียมกันแต่ว่าคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นไปตามประชากรในแต่ละรัฐตามว่าที่ไหนประชากรเยอะก็จะมีอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าแต่ในแง่สำคัญมันอยู่ตรงมันอยู่ตรงที่ว่าด้วยเหตุที่ว่าจะชนะมากหรือชนะน้อยในรัฐใดรัฐหนึ่งนั้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นรัฐวอชิงตันนะครับไม่ใช่วอชิงตันดีซีนะครับถ้าเป็นรัฐวอชิงตันจะเรียกว่ารัฐใกล้เคียง
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ครับคะแนนถ้าเป็นคู่แข่งในยุคแรกๆระหว่างฮิลลารี คลินตันกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์แม้เขาจะชนะฮิลลารี คลินตันเพียง1คะแนนในคะแนนโหวตนะครับเขาก็กวาดคะแนนนะครับในขณะที่นิวยอร์กเนี่ยฮิลลารี คลินตันนะฮะชนะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย2ล้านคะแนนที่มีเป็นคะแนนต่างกันก็มีค่าเท่ากันก็คือกวาดคะแนนเป็นเด็กไอ้ตรงนี้แหละฮะก็ลองเอาคะแนนถ้ามันเป็นผลรวมทั้งประเทศฮิลลารี คลินตันมันก็ได้ทำให้ในการได้ตั้งวาระแรกที่โดนัลด์ทรัมป์มาเนี่ยถ้าท่านทุกท่านจำได้นะครับแล้วเราจะเห็นฉากแอนิเมชันนั้นผมเชื่อว่าคุณจะรักจะสังเกตเห็นนะฮะฉากนั้นเนี่ยก็คือว่าช่วงปลายนะครับของเดือนต่อมากับภรรยากำลังสร้างบ้านต้นไม้อยู่แล้วพอสร้างเสร็จแล้วก็กำลังจะให้ลูกสาวนะซึ่งในหลังต้นเนี่ยลูกสาวมันก็ตีเหยื่อเลยขึ้นไปเกือบจะเหมือนว่ากำลังจะเป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งนั่นแหละนะแต่ตอนก่อนจะจบก่อนที่เหยื่อเลยขึ้นไปจะก้าวย่างเข้าไปในบ้านไม้หลังนั้นบ้านต้นไม้ล่ะมันมีอันเซเกียนตัวหนึ่งมาแสดง
1: ค
3: ่
1: ะ
3: อันเซเกียนมันมีหัวแดงแดงมาฮะไปเอาก้นไปแปะฮิลลารี คลินตันล้มหงายสุดแล้วตัวเองเข้าไปในบ้านต้นไม้นั่นเองนะครับไปค้นดูนะ
1: วาดภาพนั่นคือ
2: ลองค้นดูครับ
1: เปรียบเทียบได้ดีมากเลยเห็นภาพเลยอาจารย์คะ
3: คือแป้งบ้านไม่เคยอยู่แต่มาได้อยู่แล้วเห็นไหมฮะลึกๆแล้วเนี่ยมันมีการวิเคราะห์นะมีการวิเคราะห์ว่าทำไมเรือเรียกเป็นตั้งถือแพงขึ้นมาแพงเพราะอย่างอื่นครับแต่สังคมอเมริกามันคือสังคมของชาวบ้านคือผู้ชาย
1: ผู้ชายเป็นใหญ่ยังผู้ชายยังเป็นใหญ่อยู่เหรอคะอาจารย์เหรอ
3: เป็นสิครับเป็นสิครับเป็นนะครับแต่พอมาวาระที่สองทำไมแพ้โจไบเดน
1: โ
3: จไบเดนก็ไม่ได้เป็นคนที่โดดเด่นอะไรมากนะใช่ไหมครับโจไบเดนเนี่ยก็เป็นรองของบารักโอบามานะครับก็อยู่และทำไมในวันที่เป็นรองของบารักโอบามาโจไบเดนไม่ได้มาแข่งกับคุณทรัมป์ถูกไหมครับ
1: ค่ะ
3: ก็เพราะว่าโจไบเดนการโหวตภายในพรรคก็แพ้ใช่ไหมนั่นแหละฮะมันก็เลยเป็นที่มานะครับแต่พอโจไบเดนมาลงแข่งมันได้ชนะในหลักก็ชนะโดยไม่ผ่านเลยนะครับในวาระที่3โดนัลด์ทรัมป์แข่งกับกัมมาลา
1: ฮะกัมมาลาแฮร์ริสค่ะ
3: ก็คือผู้หญิงอีกแก่เห็นนะครับจริงๆเนี่ยก็คือเดโมแครตมีสิทธิ์ได้เป็นชาติที่เอาตัวเลือกผู้หญิงมาแข่งทั้งๆที่น่าจะคนอเมริกันน่าจะเข้าใจดีว่าถึงยังไงก็แล้วแต่สังคมเลือกผู้ชายต้องเป็นผู้นำครับแม้ว่าจะไปบอกว่าในโลกนี้มันมีความเท่าเทียมกันแต่ไม่จริงหรอกครับในทางการเมืองนะครับในทางที่มันอยู่ลึกๆนะฮะฮิลลารี คลินตันเป็นผู้หญิงแต่ถ้าฮิลลารีได้เป็นเนี่ยมันจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของอเมริกาเลยนะก็คือหนึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้เป็นประธานาธิบดีแล้วก็จะเป็นเฟิร์สเลดี้คนแรกที่ได้เป็นประธานาธิบดีด้วยแล
1: ้
3: วก็บิลคลินตันก็จะได้เป็นเฟิร์สนะครับสมมติว่าฮิลลารีได้เป็นประธานาธิบดีมันจะเกิดประวัติศาสตร์อะไรอีกหลายเรื่องอยู่นะถ้ามันเกิดกรณีนั้นขึ้นมาบ้างนะฮะนั่นก็มาแลกเช่นเดียวกันนะแต่นั่นแหละครับมาร์ก้าก็ยังมาอยู่นะฮะแต่ก็ต้องใช้ภาษาเฉลี่ยว่าโสนาหน้า
1: โสนาหน้าน
3: ะฮะได้ยินคำหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะครับเรียกตัวนักธรรมทั้งสามครั้งที่เขาหล่นคนนั้นครับซึ่งก็คือชนะสองครั้งเป็นบักไปหนึ่งนะฮะแล้วผู้หญิงคนนี้นั่นหมายความว่าเลือกโดนัลด์ทรัมป์ทั้งสามครั้งเนี่ยเขาก็ต้องเป็นแฟนพันธุ์แท้ของพรรคที่เขาสืบกันแล้วก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของโดนัลด์ทรัมป
1: ์
3: พอโดนัลด์ทรัมป์เวลาเขาพูดเนี่ยเขามันคือโปรโมเตอร์มวยซ้ำมาก่อนนะเคยดูมวยซ้ำไหม
1: เคยเห็น
3: นั่นแหละมันก็คือการแสดงโดนัลด์ทรัมป์แต่ผมว่าแกก็ยังขึ้นมาจากแสดงถึงมาเป็นประธานาธิบดีนะครับพูดมาวันนี้อีกวันหนึ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรสารพัดเนี่ยนะฮ
1: ะ
3: มันก็เลยทำให้มาตรฐานของการเป็นผู้นำโลกเปลี่ยนไปด้วยนะครับนี่แหละเป็นที่มาของคำว่าโซนนั่นน่ะ
1: แต่ตอนนี้ขนาดนิยมเขาก็ลดไปเยอะเลยนะคะคนอเมริกันไม่ได้ชื่นชอบเลยมีหลายคนบอกว่าเนี่ยไม่น่าจะเลือกเราอย่างที่อาจารย์บอกนะไม่น่าจะเลือกเลยแล้วเขาบอกจะ make American great again ก็ไม่เห็นมันจะทำอะไรให้มัน great again กับถอยถดถอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
3: แล้วก็ประกาศใจชนะทุกวันเหมือนเมื่อตั้มเลยเมื่อตั้มวันนึงเนี่ยมันมีหลายคู่อยู่นะครับกระโดดจากเชือกขอเปรีนะฮะเอาโต๊ะฟาดหัวกันเนี่ยผมเห็นพวกมวยตั้งมีหัวมันต้องแข็งแน่นอนนะครับเอาเก้าอี้เอาโต๊ะอะไรฟาดกันเนี่ยมันเลือดไม่ออกไม่ไหลเลยนะร่างกายหุ่นร่ำเบ้อไปกันแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะปากไม่มีแตกนะฮะปากไม่มีร่วง
1: ก็เนี่ยตอนนี้อเมริกาค่ะอาจารย์ขอโทษค่ะอาจารย์คะก็อย่างที่บอกที่อาจารย์พูดถึงท่านทำเนี่ยนะปรากฏว่าตอนนี้เห็นไหมสหรัฐก็เล็งมาทางอาเซียนแล้วนะเออมามีอิทธิพลแล้วนะเห็นไหมนะเดือนที่แล้วก็ส่งเนี่ยรองประธานในพิธีมาเวียดนามไอ้มาพม่าเลยนะอาจารย์เมียนมาเนาะค่ะ
3: มันอันนี้แหละฮะเขาเรียกว่ามันเป็นผลกรรม
1: ค่ะ
3: ผลกรรมเพราะอะไรเพราะสร้างสงครามการค้าแบบนี้ในขณะที่ตัวเองยังต้องขึ้นภาษีในหลายเรื่อง
1: ค่ะ
3: ไม่พร้อมนะครับไปบีบบังคับให้บริษัทของอเมริกาถอนออกจากจีนแล้วกลับไปอเมริกาแทนที่เขาจะกลับไปอเมริกาเขาต้องย้ายไปที่เวียดนามทำไมล่ะฮะทำไมไม่ย้ายไปอเมริกาครับตัวเลขที่ยกก่อนจะเบรกเนี่ยนะฮะยกให้เข้าใจง่ายที่สุดก็คือบริษัทของอเมริกา ที่เราเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนเราไม่เห็นเลยนะครับ200ดอลลาร์จ้างแรงงานได้1คนต่อ1เดือนนี่คือค่าแรงที่จีนโดยเฉลี่ย200ดอลลาร์ถึง250ดอลลาร์จ้างแรงงานคนจีนได้1คนต่อ1เดือนแต่ถ้าย้ายไปอยู่อเมริกาครับย้ายโรงงานไปอยู่อเมริกา200ดอลลาร์ถึง250ดอลลาร์จ้างแรงงานคนอเมริกันได้1คนครับแต่เท่ากับ1วัน
1: โอ้โหเปรียบกันไม่ได้เลยนะ1วันกับ1เดือนนะอาจารย์นะค่ะ
3: นั่นแหละแล้วใครจะบ้าครับใครนั่นแหละครับแล้วไปเบรก
1: เราจะพักกันสักครู่ค่ะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปี่ยมไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราไปกับการประชุมประจำปี2569ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมนี้ทาง meeting.imf.org
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์ชงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัตศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณวรรุธแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาเรื่อยๆเลยนะขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์ชงฤทธิ์คะค่ะเรามาต่อกันเลยค่ะ
3: ก็ถ้าใครย้ายกับอเมริกาค่าจ้างมันเพิ่มขึ้นนะเดือนสมมติว่าไม่สมมติเฉลี่ยเดือนหนึ่งมัน20มัน30บาทนะครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่ถ้าจ้างงานที่จีนหรือในอาเซียนส่วนใหญ่นะครับตัวเงินเท่ากันมันเทียบได้กับเงินเดือนแต่ถ้าไปอยู่อเมริกามันเทียบได้แค่1วัน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: สำหรับค่าจ้างแต่หมายความว่าการไปจ้างงานที่อเมริกามันก็คือเพิ่มขึ้นเพิ่มต้นทุนเนี่ยนะฮะของการผลิตที่เป็นค่าแรงเพิ่มขึ้น29เท่าแต่รู้มันเยอะไหมล่ะ29เท่า มันเยอะมากนะครับ
1: ค่ะ
3: แล้วใครที่รวยอยู่แล้วจากส่วนต่างของการจ้างงานในราคาถูกจากสินค้าส่งไปขายในราคาแพงนะครับมันไม่มีใครกลับไปนะครับนี่แหละฮะในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ได้ก่อสงครามทางการค้าเอาภาษีไปฟาดหัวชาวบ้านเขาแต่จะลืมนึกไปการบีบบังคับนั้นเนี่ยตัวเองจะได้ไปด้วยนะครับ แต่มันไม่ใช่ครับกรรมมันตามทันก็เพราะว่ายุคนี้นะครับเทคโนโลยีมันไปไกลมากนะครับไอ้พวกปัญญาประดิษฐ์อะไรทั้งหลายแม้กระทั่งเทคโนโลยีการป้องกันประเทศส่วนอาวุธสงครามอะไรพวกนี้นะครับมันต้องใช้ทรัพยากรที่หายากที่เขาเรียกว่าแร่เอิร์ธนะฮะมันหายากนี่แหละ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับแล้วก็การที่จะสกัดมันออกมาใช้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเหมือนทั่วไปได้นะฮะมันต้องใช้หลักของการแยกแยะธาตุที่ละเอียดมากนะฮะเพราะแร่เอิร์ธเนี่ยมันจะมีประเภทแร่ที่มันอยู่ด้วยกันนะฮะ17-18อย่างที่นั่นแล้วแต่ละอย่างเนี่ยมันก็สรรพคุณมันก็ไม่เหมือนกันนะแล้วส่วนใหญ่มันก็จะเอาไปใช้เนี่ยแหละครับในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์แล้วอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมยานยนต์รุ่นใหม่รถไฟฟ้าการขับเคลื่อนพลังงานการสายแสงลำแสงอะไรต่างๆนะฮะมันล้วนแล้วแต่ใช้แหวนครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราได้ทำอย่างแกถนัดเลยตั้งพอแกเอาภาษีไปสร้างมาเป็นเองนะแกเลยมารู้ทีหลังครับว่า อเมริกาเนี่ยใช้ Rare Earth เป็นอันดับ2ของอันดับ3ของโลกถ้าเอาตามอุตสาหกรรมที่มีนะครับแต่ถ้าคิดเป็นมูลค่าของอุตสาหกรรมนั้นๆนะครับส่วนประกอบของ Rare Earth ที่เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมของอเมริกามีมูลค่าสูงที่สุดแต่คนที่มีแร่เอิร์ธมากที่สุดในโลกเป็นจีนครับเป็นจีน
1: ค่ะ
3: นะครับสมมติว่าโลกนี้ใช้แร่เอิร์ธอยู่100ส่วนนะครับจีนมีผลผลิตเฉพาะจีนเองเนี่ยนะครับ70ส่วนเยอะไหม
1: เยอะ
3: 70ส่วนนะครับในขณะที่สมมติอเมริกาใช้อยู่15ส่วนนะครับสมมติว่าใช้อยู่15ส่วนอเมริกาเนี่ยขึ้นตัวเองได้แค่1ส่วนเท่านั้นนั่นหมายความว่าอีก14ส่วนเนี่ยต้องซื้อ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: พอต้องซื้อเนี่ยนะฮะแล้วมันมาบวกกับอะไรอีกฮะมาบวกก็อย่างที่ผมได้เรียนสักครู่นั่นแหละก็คือว่าแร่เอิร์ธเนี่ยมันไม่ใช่อุตสาหกรรมที่ทำง่ายเหมือนพวกแร่โลหะชนิดอื่นนะครับเพราะมันต้องมีความละเอียดสูงในการแยกสายแร่ออกจากกันแยกแร่ธาตุ17 18ชนิดนี้ออกจากกันนะครับและกระบวนการผลิตเนี่ยมันก็จะมีความซับซ้อนมากเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะประกอบกันรถยนต์ได้แน่นอนนะฮะไหนคุณจะต้องสำรวจหาแหล่งที่มันคุ้มค่าสองนะครับไอ้เหมืองที่คุณต้องไปตั้งแล้วเนี่ยมันต้องใช้ทุนสูงและใช้เวลาเยอะและเทคโนโลยีคุณก็ต้องใช้เทคโนโลยีมากมายคุณถึงจะทำคนได
1: ้
3: มันเช่นไม่สามารถที่จะขุดโรงงานขึ้นมาได้ภายใน1ปีนะไม่มีครับถ้าใครจะพัฒนาเพื่อที่จะทำให้ตัวเองขึ้นตัวเองในเรื่องของแร่เรื่องให้ได
1: ้
3: อย่างน้อยที่สุดต้องใช้เวลา5ปีนะครับนั่นหมายความว่าเทคโนโลยีคุณพร้อมแล้วนะฮะแต่ถ้าคุณไม่พร้อมคุณก็ต้องซื้อของคนอื่นด้วยต่อแล้วทีนี้นั่นแหละครับที่ผมบอกก็คือใน15ส่วนที่อเมริกาใช้เนี่ยอเมริกามีของตัวเองแค่ส่วนเดียว
1: แค่ส่วนเดียว
3: อีก14ส่วนเนี่ยต้องขึ้นจากข้างนอกพอ14ส่วนต้องขึ้นจากข้างนอกนะครับในข้างนอกนั้น70ส่วนคือของจีนนะครับจีนเนี่ยไม่ใช่มีแค่70นะครับ70นี่คือของจีนเฉพาะแต่จีนยังไปครอบครองที่ไม่ใช่ของตัวเองอีก20ส่วน
1: โอ้โหรวมแล้ว90ก็ไปแล้ว
3: นั่นแหละครับนั่นแหละครับก็คือท่านไอ้ที่ไปทำในซาวทำในพม่าทำในแอฟริกาทำในประเทศต่างๆเนี่ยนะครับ
1: ภายใต้ Road and Belt In ค่ะภายใต้ Road and Belt Initiative ด้วยเนี่ยนะคะค่ะ
3: นั่นนะครับเพราะมันเป็น90ส่วนนะครับอ้าวแล้วฉันจะต้องไปเอาของจีนมาได้ยังไงจำได้ไหมเจอเนอร์ทรัมป์นะครับตอนไปเมืองจีนเนี่ยเอาระดับท็อปที่สุดของประเทศด้วยที่สุดในโลก
1: ใช่ใช่ค่ะจำได้เลย
3: เดินกันเป็นแถ
1: วเดินฮะไปจีนกันเลยแหละไอ้พวกที่ AI ไอ้บิ๊กเทคคอมพานีไปกันนะ
3: นั่นแหละเห็นไหมครับหรือแม้กระทั่งสีจิ้นผิงไปเวียนไปเร็วๆนี้ก
1: ็
3: เอาแถวเดิมนั่นแหละครับมานั่งกินข้าวด้วยกัน
1: อาจารย์เราจะพูดอย่างนี้ได้ไหมคะขอโทษได้เราจะพูดอย่างนี้ได้ไหมคะว่าตอนนี้จีนก็เป็นฝ่ายได้เปรียบนะมาสหรัฐถึงต้องงอจีนแล้วนะใช่ไหมคะพูดได้ไหม
3: แต่ไม่ได้หมายความว่าจีนไม่ได้ขึ้นสหรัฐนะครับม
1: ัน
3: มีสิ่งที่อเมริกายังต้องการนะครับเพราะว่าพวกไมโครชิปมันคือสิ่งที่จีนยังพัฒนาไม่เท่าทันอเมริกา
1: ใ
3: ช่ครับไอ้พวก AI พวกสมองปัญญาประดิษฐ์อะไรในระดับที่มันเขายังพัฒนาไม่ถึงขนาดนั้นนะฮ
1: ะ
3: เขาก็เลยต้องการเห็นไหมครับโดนัลด์ทรัมป์ก็ดักถามบอกว่านี่นะจะยกขึ้นตรงนั้นยกขึ้นตรงนี้แต่ฉันก็จะปล่อยผ่อนคลายให้ตรงนั้นตรงนี้ และตัวเองก็ต้องให้แหล่งเงินไอ้ด้วยนะ อะไรพวกนี้เห็นไหมครับมันก็แลกกันไปแลกกันมาแต่ทีนี้นะที่พูดมาอย่างยาวนานเนี่ยนะครับต้องเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าไอ้ผลกรรมเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นนะครับเพราะว่า70ส่วนที่โลกนี้มีมันเป็นของจีนในส่วนของแร่เอิร์ธนะครับอีก20ส่วนที่โลกนี้ผลิตได้มันอยู่ในมาร์เก็ตแชร์ที่จีนเข้าไปควบคุม นะครับไปสายผ่านไอ้พวกซัพพลายเชนทั้งหลายเนี่ยอยู่ไปใต้จีนแหละมันก็เหลือแค่10ส่วนเท่านั้นนะครับแล้วมันก็มีโอกาสที่จะบุกเบิกได้นะครับไอ้10ส่วนนั้นนี่แหละคือสาเหตุว่าทำไมมีการดีลลับๆกับพม่าในกรณีโดนัลด์ทรัมป์ชมคือช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศไปคุยกับมินดองหลานหลักบ้านนะฮะแต่จริงๆที่มันลึกไปกว่านั้นก็เพราะว่าประธานหอการค้าอเมริกาประจำพม่านะครับถูกจับเพราะได้ถูกข้อกล่าวหาว่าเป็นสายลับในคราบของนักธุรกิจนะครับถูกจับที่ย่างกุ้งแล้วก็ไปกัดตัวอยู่ที่เม็กซิโกนะครับอเมริกาปิดแถวนี้มานานมากแล้วก็ปรากฏว่าปิดไม่อยู่ครับพอปิดไม่อยู่เนี่ยก็เลยต้องส่งคณะทูตเนี่ยนะครับไปเจรจาขนาดประทูตอเมริกาเจรจาแล้วก็ไม่นะแต่โดนัลด์ทรัมป์ถึงขนาดต้องให้ระดับรัฐมนตรีนะผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศไปเจรจาด้วยตัวเองใช้เวลาเจรจาครับก็คือนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าโลกนี้นะฮะแล้วจึงมีศัพท์คำว่าหมูไปไก่มาหมูไปไก่มาอยากได้หรืออ่ะฉันปล่อยได้นะแต่อย่าใช้มาตรการแข็งกร้าวกับฉัน
1: อย่ามาคว่ำบาตรฉันเยอะแยะไปหมด
3: อย่ามาคว่ำบาตรฉันหาทางเปิดยังไงก็ได้มาเจอกันขึ้นทาง
1: คร
3: ับแล้วอยากจะได้อะไรที่บ้านฉันก็บอกครับนั่นแหละครับโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ทานอ้าวแร่เอฟนี
1: ่
3: ใช่เพราะพม่าเนี่ยเป็นประเทศที่มีการผลิตแร่เอฟนะครับในโลกนี้นะครับเป็นอันดับ4ของโลก
1: ก็เยอะอยู่นะอันดับ4
3: แต่อันดับ4ของโลกคือวันนี้มันอยู่ภายใต้จีนทั้งหมดครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีศักยภาพที่จะเพิ่มการผลิตนะครับขอให้คุณมีเทคโนโลยีนั่นแหละครับอเมริกาก็เลยบอกว่าถ้าฉันจะเข้าไปพม่าโอเคไหมแต่จริงๆแล้วนะครับในเรื่องของพลังงานด้วยในเรื่องของแก๊สด้วยน้ำมันด้วยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับในพม่ายังมีเยอะครับเพียงแต่ว่าในสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนไปมองเรื่องปัญหาทางการเมืองเป็นหลักก็เลยมองข้ามทรัพยากรเหล่านี้ซะนะครับหรือยังไม่มองข้ามแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะเอามาผลิตเพราะอะไรเพราะไม่สามารถที่จะกลุ่มสภาพใหม่ทำได้นั
1: ่
3: นแหละครับนั่นแหละคือประเด็นและก็ไม่แปลกนะครับที่อาเซียนเราตอนนี้จะมีการขยับเห็นไหมครับอันดับอิบราฮิมก็ขยับแล้ว ต่อไปในผมบอกได้เลยฟิลิปปินส์ก็กำลังจะขยับติดตามด้วยสิงคโปร์ก็จะขยับ
1: ก็จะขยับการโอ้
3: นั่นแหละนิติใหม่ของอาเซียนนะครับก็คือมันไม่ได้แตกแล้วหมดครับแต่ว่ามันรังไข่รังมันแล้วเอามาต่อกันนะครับเอารังมาต่อแล้วทำยังไงเนี่ยเอารังที่มาต่อกันแล้วมันใหญ่ขึ้นนะครับและมันจะมีสายผ่านลำเลียงอันเดียวกันได้หรือ
1: ไม่ไม่โอ้น่าสนใจจริง
3: ในทุกมิตินะครับก็คือเศรษฐกิจการเงินสังคมและความมั่นคงอาเซียนมีครบครับแต่ยังทำได้ไม่ครบดูดีคอนติเนียล
1: นะคะโอ้น่าสนใจมากๆเลยต้องชวนติดตามเลยนะคะอย่างตามไม่กระเพริบอาจารย์คะอาจารย์ทิ้งตรงนี้ไว้น่าสนใจมากเลยเราต้องติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์คะพบกันใหม่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะแล้วก็เราก็ต้องลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้เช่นกันนะดิฉันวีรวรรณรอรถแล้วก็คุณวิรัติศรีพงศ์ก็ต้องลาไปแล้วแล้วก็พบกับดิฉันใหม่ในวันเสาร์หน้านะคุณวิรัติก็พบกับวิรัติในวันอาทิตย์นะคะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการติดตามแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะรักษาสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: 11ตุลาคม2569นะคะอยู่กับเราสองคนค่ะพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถนะธนากุลนะคะมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยค่ะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์นะคะ MCOT News FM 100.5 ตอนนี้ออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนสภาพอากาศหน้าอสมทช่อง9ของเราวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะน่าจะอีกไม่นานฝนจะตกก็เป็นไปตามที่กรมอุตุบอกเลยนะคะว่าช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมจะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยเดี๋ยวไว้เราจะมาอัปเดตกันนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะขอเริ่มต้นกันที่ประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะในทุกฉบับนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและพระราชทานโล่เกียรติคุณแก่คณะกรรมการอิสลามและอิหม่ามที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่นค่ะพาดหัวข่าวนะคะในหลวงพระราชินีเสด็จมัสยิดกลางปัตตานีพระราชทานโล่เกียรติคุณพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าปิติในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนอกจากนี้พระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ค่ะ
1: สถานการณ์น้ำนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้ครับเตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักโดยที่โรงแรม CS ปัตตานีจังหวัดปัตตานีเมื่อวานนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าบกปพช.เพื่อติดตามสถานการณ์และก็ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ครับโดยนายกบอกว่าวันนี้เรามาปฏิบัติภารกิจที่ปัตตานีจึงใช้โอกาสนี้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เพราะจากพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแสดงให้เห็นว่าตอนนี้หลายจังหวัดจะมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่จะตกชุกครอบคลุมแทบทุกจังหวัดภาคใต้โดยเริ่มมาจากจังหวัดเพชรบุรีถึงประเทศมาเลเซียตั้งแต่ห่วงเวลานี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมเลยครับจึงต้องมีการประชุมซักซ้อมความพร้อมเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยขอย้ำว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วพวกเราจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรเพราะดูแล้วยังไม่มีวี่แววจะลดลงการเตรียมพร้อมคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทำได้ในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมในการดูแลประชาชนด้วยการคาดการสถานการณ์ได้ล่วงหน้าและมีการเตรียมการศูนย์พักพิงเพื่ออพยพผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุโดยจำแนกตามอาการป่วยไปยังสถานพยาบาลต่างๆเพื่อให้เขาเหล่านั้นปลอดภัยหลักการคือต้องไม่มีพื้นที่ไหนถูกละเลยการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งด้วยการสื่อสารที่ทั่วถึงเข้าใจง่ายใช้ถ้อยคำภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจทันทีเป็นภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจไม่ต้องอธิบายทางเทคนิคหรือว่าเหตุผลอะไรที่ไม่จำเป็นต้องย้ายออกเมื่อไหร่กลับเข้ามาได้ตอนไหนทำอะไรบ้าง1 2 3 4 5ให้ชัดเจนไปเลยนายกรัฐมนตรีย้ำแบบนั้นนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ครับก็เป็นพาดหัวข่าวแล้วก็มีรายละเอียดในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับขอเริ่มต้นหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์กันก่อนครับไทยโพสต์เนี่ยมีภาพของนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวานนี้ประชุมที่ปัตตานีนะครับพาดหัวอย่างนี้ครับงานท่วมนายกลงใต้น้ำลดแต่งานยังท่วมอนุทินกำชับบริหารสถานการณ์รอบคอบลดความขัดแย้งในพื้นที่หลีกเลี่ยงปะทะคารมเผยมท.สรุปยอดโอนเงินแล้ว 48,600 ครัวเรือนย้ำเข้าช่วยปราจีนฉะเชิงเทราต่อเนื่องประชุมร่วมผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักกำชับสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายฟังแล้วสามารถปฏิบัติได้ทันทีส่วนข่าวสดก็มีภาพประกอบด้วยนะครับ เป็นภาพยังอ่วมครับเป็นภาพชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวคลองกลางอำเภอเมืองฉะเชิงเทรานำลูกหลานนั่งห่วงยางเดินเข้าออกชุมชนหลังถูกน้ำท่วมขังสูงเกือบเมตรนาน20วันแล้วนะครับขณะที่สวนบ

0: พร้าวสวนมะม่วงพืชผลทางการเกษตรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายไปเป็นจำนวนมากพาดหัวข่าวของข่าวสดประเด็นนี้นะครับบอกว่าสงขลาตั้งเจ็บ10ศูนย์พักพิงฝนจอดถล่ม10จังหวัดใต้ระวังเสี่ยงน้ำท่วมหนักหนูถกรับ IMF เชื่อไม่กระทบสั่งกำชับอุตุเตือนให้แม่นครับ
1: ขณะที่ทางปภ.เองนะคะก็มีการรายงานการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยค่ะโอนเงินไปเข้าบัญชีผู้ประสบภัยแล้ว 36,000 กว่าครัวเรือนนะคะรวมเป็นเงิน302ล้านบาทค่ะมีครัวเรือนละ 9,000 บาทใน8จังหวัดในกรุงเทพสระบุรีระยองเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยา 29,000 กว่าครัวเรือนครัวเรือนละ 5,000 บาทใน5จังหวัดกรุงเทพระยองนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยา7,000 กว่าครัวเรือนรวมที่เงินเยียวยานะคะรวมโอนเงินเยียวยาตามมติครม.ทั้งสิ้น3ครั้ง 48,000 กว่าครัวเรือนค่ะเป็นเงินกว่า409ล้านบาทนะคะส่วนกรณีของผู้เสียชีวิต5รายที่มีการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยารายละ2ล้านบาทเป็นเงิน10ล้านบาทแล้วบางครัวเรือนที่โอนเงินไม่สำเร็จพบว่ายังไม่ได้ผูกบัญชีกับพร้อมเพย์กับบัตรประจำตัวประชาชนค่ะซึ่งทางปภ.ธนาคารออมสินประสานกลับไปยังจังหวัดเพื่อแจ้งให้กับผู้ประสบภัยเพื่อดำเนินการโดยเร็วนะคะมากันที่พาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะพร้อมกับภาพนะคะมีภาพเกี่ยวกับมวลน้ำด้วยค่ะชาวบ้านก็นำเครื่องสูบน้ำพญานาค6เครื่องมาสนับสนุนที่สถานีสูบน้ำบ้านใหม่ตำบลท่าไข่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราเสริมกำลังระบายน้ำให้มากขึ้นหลังจากที่มวลน้ำปล่อยมาจากอำเภอคลองเขื่อนค่ะปภ.ออมสินโอนแล้วเยียวยาน้ำท่วมนายกย้ำห้ามประมาทสั่งผู้ว่าพร้อมเผชิญอุทกภัยประชาธิปัตย์อัดล่าช้าแนะสีมาตรการเงินเยียวยาเข้าแล้วเช้านี้ปภ.และออมสินโอนเงิน 36,899 ครัวเรือน302ล้านบาทรวม3ครั้ง 48,601 ครัวเรือนกว่า409ล้านบาทเผยกทม.และ21จังหวัดยังผจญกับน้ำท่วมขังกระทบ1ล้านกว่าครัวเรือน3ล้านกว่าคนประชาธิปัตย์ลงพื้นที่แฟลตคลองจันต์ตอบรัฐบาลช่วยประชาชนล่าช้าไม่ชัดเจนเสนอ4มาตรการเยียวยาลดภาระค่าครองชีพวันผู้ประสบอุทกภัยเป็นเหยื่อหนี้นอกระบบซ้ำเติมทุกหลังน้ำลดกระบี่หนุนเดินหน้าเมกะโปรเจกต์คลองชัยนาทป่าสักอ่าวไทยผ่านน้ำออกทะเลกุญแจสำคัญลดความเสี่ยงน้ำท่วมภัยแรงยั่งยืนนายกภวะอุทกภัยรอบใหม่เรียกผู้ว่าภาคใต้ตอนล่างถกที่ปัตตานีเตรียมแผนเผชิญเหตุด้านบก.ปช.ด้านบก.ปภช.ค่ะย้ำผู้ว่าปราจีนฉะเชิงเทราระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนน้ำท่วมพร้อมเฝ้าระวังเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์เศรษฐวุฒิฉุนเตือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน88ท้องที่บ้านสร้างไม่หยุดร่วมมือกันทำร้ายขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายส่วนในมติชนเองค่ะก็มีภาพด้วยนะคะเป็นภาพยังอ่วมค่ะระดับน้ำเจ้าพระยาที่ตำบลพระประแดงขออภัยค่ะตำบลบางประแดงอำเภอบางปะอินพระนครศรีอยุธยายังสูง 1-2 เมตรชาวบ้านก็ต้องสัญจรด้วยเรือบางคนก็ต้องลุยน้ำไปทำงานนะคะโดยที่มีกลุ่มคนเช่าหอพักตัดเพาะกังวลว่ายื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาอาจจะตกหล่นเพราะว่าต้องจ่ายค่าเช่าและค่าใช้จ่ายต่างๆในทุกวันค่ะ
0: เมื่อวานนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ครับพร้อมคณะลงพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงไปติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภายใต้ภารกิจร่วมแรงฟื้นกรุงโดยตรวจเยี่ยมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวรวมถึงการบริหารจัดการขยะหลังน้ำลดพร้อมเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมกทม.ครับว่าภาพรวมนี้เริ่มคลี่คลายโดยยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบอยู่6เขตครับก็คือมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงลาดกระบังและบึงกลุ่มรวม97ชุมชนส่วนใหญ่เป็นชุมชนริมคลองทางฝั่งตะวันออกสาเหตุที่ทำให้น้ำลดช้าก็เนื่องจากกรุงเทพมีมวลน้ำล้อม3ร่านเลยครับด้านจับทุมธานีด้านนครนายกและฉะเชิงเทราสมุทรปราการทำให้มีน้ำไหลมาเติมคลองต่อเนื่องกทม.จึงเร่งตั้งเรือผลักดันน้ำตามคลองต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำลงคลองประเวศพร้อมประสานกรมชลประทานช่วยผลักดันลงทางใต้ผ่านคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตออกสู่ปากน้ำแล้วก็อ่าวไทยส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งยังอยู่ในระดับที่ระบบป้องกันน้ำท่วมรองรับได้โดยรองรับได้กว่า กว่า 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับสำหรับพยากรณ์อากาศที่คาดว่าจะมีฝนตกตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้จนถึงวันนี้ปริมาณ 40-50 มิลลิเมตรแม้คาดว่าจะไม่รุนแรงเท่าช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าทางกทม.เองก็บอกว่าก็เตรียมความพร้อมรับมือขณะนี้เริ่มเข้าสู่ภารกิจฟื้นฟูเมืองก็จะมีการเร่งจัดเก็บขยะเป็นลำดับแรกนะครับมีภาพประกอบด้วยนะครับ2ภาพด้วยกันจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับภาพแรกเป็นภาพถกรายวันเป็นภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับหารือกับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยระหว่างเป็นประธานประชุมกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือประชาชนที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อนลงพื้นที่วางแผนรับมือฝนถล่มใต้อีกภาพนึงครับเป็นภาพตรวจสุขภาพเป็นภาพของนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่ากทม.นำแพทย์หน่วยเคลื่อนที่เดินให้บริการประชาชนในเขตลาดกระบังอย่างใกล้ชิดแบบเคาะประตูบ้านครับเพื่อถามความต้องการด้านเครื่องมือยารักษาโรคให้คำแนะนำจัดเก็บข้อมูลคัดกรองกลุ่มเปราะบางตรวจรักษาสุขภาพเชิงลึกพร้อมออกใบรับรองแพทย์ใช้เป็นหลักฐานในการขอรับเงินช่วยเหลือนะครับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับบ้านสร้างยังอ่วม8ริ้วไม่แพ้กันชัดชาตินำเคลียร์ขยะนายกลงใต้วางแผนเตรียมรับมือฝนถล่มชาวอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรียังทุกระทมน้ำท่วมลดช้าหลายพื้นที่ท่วมสูงเฉียด2เมตรซึ่งต้องอาศัยศูนย์พักพิงเป็นที่ซุกหัวนอนฉะเชิงเทราอ่วมไม่แพ้กันน้ำท่วมบ่อกุ้งเสียหายยับเช่นเดียวกับอยุธยาชาวบ้านยังกลับเข้าบ้านไม่ได้ผู้ว่ากทม.นำทีมเคลียร์ขยะเกลื่อนถนนเผย5วันเก็บได้ถึง 3,200 ตันด้านนายกอนุทินลงภาคใต้วางแผนรับฝนถล่มหนักย้ำ7แนวทางบริหารจัดการนำมหาอุทกภัยหาดใหญ่เป็นบทเรียนขณะที่ตัวเลขการเยียวยาล่าสุดโอนจ่ายไปแล้ว 48,000 ครัวเรือน
1: ถ้ามาดูที่กรมอุตุนะคะวันนี้ค่ะพยากรณ์อากาศเนี่ยนะคะก็ยังคงเตือนค่ะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุฉบับที่9นะคะในช่วง 11-13 ตุลาคมประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งรวมไปถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้นะคะช่วง11ตุลาคมค่ะจะได้รับผลกระทบในภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้12และ13ตุลาคมจะได้รับผลกระทบในภาคใต้นะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะรวมไปถึงฝนที่จะตกหนักด้วยในขณะที่ถ้าไปดูค่ะรายจังหวัดนะคะสำหรับวันนี้ก็จะพบว่าในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบฝนตกหนักมากที่คาดการไว้นะคะก็จะมีภาคกลางคือที่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามส่วนภาคใต้ค่ะเพชรบุรีกับประจวบคีรีขันธ์ส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะก็จะมีทั้งภาคเหนือกำแพงเพชรตราดภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกค่ะก็มีนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลก็ถูกจังหวัดเลยนะคะขณะที่ถ้าหากวันพรุ่งนี้ค่ะ12และ13ตุลาคมก็จะเป็นภาคใต้นะคะตั้งแต่ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีลงไปค่ะ
0: 7ตุลาคม44นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้าดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันบ้างครับโดยเฉพาะศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกยังมั่นใจว่าเสียงพรรคร่วมสู้ศึกนี้ได้ครับ
2: สนับสนุนโดยทรัพย์มหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับทรัพย์มหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดทรัพย์คุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาทรัพย์ที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: ตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นการเมืองกันบ้างค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องการกำหนดวันเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าตอนนี้ยังไม่ทราบต้องรอวิพากษ์หรือกันแล้วก็แจ้งมายังรัฐบาลค่ะแต่ยอมรับว่ารัฐบาลกังวลและก็ต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมแต่มั่นใจว่าเสียงพรรคร่วมรัฐบาลนะคะว่ารัฐมนตรีทุกคนจะชี้แจงข้อสักถามได้แล้วก็ยืนยันว่ายังไม่ได้พูดคุยข้อตกลง

0: ับพรรคกล้าธรรมตามที่มีกระแสข่าวจากเสียงของพรรคกล้าธรรมว่าจะมาช่วยสนับสนุนรัฐบาลด้วยแต่หากว่าพรรคกล้าธรรมจะช่วยสนับสนุนรัฐบาลนายกบอกว่าสาธุครับนะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะเชื่อเพื่อไทยมีมารยาทโปรดซักฟอกอนุทินมั่นใจเสียงปึกสาธุทักกล้าธรรมร่วมยกมือให้เอกนิติยานแจงได้ไร้กังวลโรมลั่นพุ่งเป้า18รัฐมนตรีภูมิใจไทยเจาะหัวใจระบอบสีน้ำเงินพรรคประชาชนขู่กรีดแผลมีหมัดเด็ดมากันคงเทียสองค้ามนุษย์อนุทินมั่นใจศึกซักฟอกพรรคร่วมไม่แตกแถวอยู่ด้วยการมีมารยาทห่วงข้อมูลฝ่ายค้านแจงให้แฟร์เกมสาธุกล้าธรรมยกมือหนุนเอกนิติไร้กังวลโรมชี้พุ่งเป้า18รัฐมนตรีเจาะหัวใจระบอบน้ำเงินพรรคประชาชนและประชาธิปัตย์โต้อย่าสบประมาทโบมีหลักฐานเด็ดค่ะ
1: นายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อภูมิใจไทยและก็อดีตรัฐมนตรีอุตสาหกรรมครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครั้งนี้ควรจะได้เวลาอภิปรายอย่างน้อย5วันเพราะมีรัฐมนตรีถูกอภิปรายเยอะว่าหากเป็นการอภิปรายด้วยข้อเท็จจริงนั้นคงไม่มีปัญหาครับแต่เท่าที่ผ่านมาเชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็คงเห็นตรงกันว่าส่วนใหญ่ฝ่ายค้านเน้นการอภิปรายแบบกล่าวหามากกว่าการแจกแจงข้อเท็จจริงเน้นการสัดโคลนเสียดสีมากกว่ารอฟังคำตอบและคำชี้แจงจากรัฐมนตรีครั้งนี้ก็เช่นกันที่เน้นจำนวนรัฐมนตรีมากถึง18คนเหมือนเขียนให้เป็นข้อกล่าวหาเยอะๆไว้ก่อนข้อเท็จจริงค่อยไปหักล้างเอาข้างหน้าบ่อยครั้งโหมโรงเป็นเดือนๆว่ามีหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีการทุจริตหรือว่าบริหารล้มเหลวแต่พอเอาเข้าจริงกลับเป็นข่าวตัดแปะในหน้าสื่อหรือข้อความในโซเชียลมีเดียต่างๆที่ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูลและแหล่งที่มาซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องครับขณะที่นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีส.ส.ภูมิใจไทยหลายคนออกมาตอบโต้การยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านว่าเป็นบันเทิงที่ปัตไตคุณรวมบอกว่าการหยิบยืมคำของนายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าก็ควรหยิบยืมให้หมดดังนั้นช่วยนิยามตัวเองว่าเป็นระบอบน้ำเงินหรืออธิบายคำว่าใบอนุญาต2ใบตามที่นายปิยบุตรเคยพูดไว้ด้วยแต่แล้วก็ตามเรื่องนี้เป็นการพูดนำคำพูดของนายปิยบุตรมาทำให้ภาพของพรรคประชาชนถูกดิสเครดิตจากเรื่องนี้เรารู้เจตนาของคนในเครือข่ายน้ำเงินอยู่แล้วเขากล่าวต่อว่าเรื่องของการกล่าวหาต่างๆครับเราต้องพิจารณาจากข้อที่จริงที่เกิดขึ้นการทำบ้านเมืองแบบนี้ไม่ใช่ใบเสร็จที่สมบูรณ์แบบแล้วหรือนะครับประเทศไทยเดือดไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นคดีโกงสอบท้องถิ่นหรือว่าคดีโกงสว.ยังไม่ชัดเจนอีกหรือว่าวันนี้ระบบนิติรัฐนิติธรรมถูกทำลายไปจากประเทศไทยแล้วรวมถึงหลายวิกฤตที่เกิดขึ้นเช่นเหตุการณ์น้ำท่วมยังไม่ชัดหรือว่าการบริหารราชการแผ่นดินที่นำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลที่เต็มไปด้วยการเอื้อพวกพ้องทำให้หน้าที่เพื่อตอบแทนผู้มีพระคุณน่าจะเพียงพอที่เราเห็นว่าควรจะอภิปรายไม่ไว้วางใจครับพาดหัวข่าวจากไทยโพสต์ประเด็นนี้ครับอนุทินยันผ่านฉลุยมั่นใจในเสียงรัฐบาลไม่คิดปรับครม.ไร้ดิวกล้าทำอนุทินมั่นใจเสียงพรรคร่วมรัฐบาลแต่ถ้ากล้าทำยกมือให้ก็สาธุเผยยังไม่คิดปรับครม.หลังจบอภิปรายหยอกพลพีกลัวโดนปรับคือคนรอดซักฟอกโหวตรัฐมนตรีทุกคนแจงสภาได้โรมโต้ภูมิใจไทยหลังเย้ยซักฟอกเป็นบันเทิงที่ปไตยแค่ดิสเครดิตยันหลักฐานพร้อมสูงสุดไม่ใช่ฉายหนังซ้ำแจงเหตุพุ่งเป้า18รัฐมนตรีหวังเจาะหัวใจระบอบสีน้ำเงินอุบตอบผู้มีพระคุณหมายถึงใครนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับสำหรับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจมีอีกประเด็นหนึ่งครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เกือบ300ล้านมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพุทธศักราช2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันครับพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสำหรับ ับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวม 296,898.17 บาทแบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้คดีครับไม่ว่าจะเป็นค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 รายเป็นเงิน 40,736,114.50 บาทหลักประกันปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาและจำเลย597รายเป็นเงิน 237,618,660.67 บาทช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13รายเป็นเงิน1,485,702บาทและให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการ 17,530 บาทมีผู้ได้รับประโยชน์ 42,222 รายครับกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมครับ
0: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะช่วงนี้ค่ะประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพการจัดงาน IMF World Bank นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็จะเปิดฉากขึ้นในวันที่12ก็คือวันพรุ่งนี้จนถึง18ตุลาคมนะคะก็ถือว่าเป็นวาระใหญ่ของประเทศไทยมีผู้เข้าร่วมการประชุมค่ะถึงเกือบ 20,000 คนนะคะแน่นอนค่ะว่าเจ้าภาพไม่ได้เพียงแค่เรื่องของการจัดงานเท่านั้นแต่เป็นโอกาสที่ไทยเราจะได้สปอตไลท์จากทั่วโลกนำเสนอศักยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวการแพทย์สาธารณสุขนะคะภาพลักษณ์ที่ดีก็จะช่วยสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวก็ต้องขอความร่วมมือประชาชนทุกคนค่ะในการช่วยกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุมในครั้งนี้ส่วนเรื่องของการประชุมนะคะไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าและเบื้องหลังผลการประชุมและสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยรวมไปถึงประชาชนสามารถติดตามกันได้ในทุกช่องทางของสำนักข่าวไทยทั้งทางออนไลน์ทางวิทยุทางโทรทัศน์นะคะเราก็จะมีนำเสนอตลอดทั้งวันค่ะส่วนในพาดหัวข่าวของมติชนนะคะได้ว่ามติชนนั้นลงวันที่12ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะคะก็พูดถึงการเปิดเวที World Bank ไปด้วยเลยค่ะเปิดเวที World Bank วันนี้ชูขอบฟ้าใหม่ของไทยรัฐบาลติดตามหัวข้อ AI หอการค้าชี้ปลุกบูมการลงทุน THA ค้านเก็บภาษีเหยียบแผ่นดินบินนอกเปิดฉาก IMF World Bank รัฐบาลชวนติดตามกิจกรรมทางออนไลน์พร้อมโชว์เงินดิจิทัลไทยหอการค้าเชียงใหม่ชี้โอกาสดีสร้างความเชื่อมั่นยกระดับภาพลักษณ์ในสายตานักลงทุนต่างชาติ THA ค้านเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน450บาทค่ะ
1: เมื่อวานนี้ครับมีคำสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามแล้วนะครับหลังจากกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสิงห์เผด็จศึกบุกจับผับเถื่อนย่านถนนข้าวสารอยู่ใกล้ๆโรงพักสน.ชนะสงครามเลยนะครับซึ่งมีเยาวชนไปมั่วสุมมีการอัพยาจนถึงเช้าครับก็เลยมีคำสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามเรียบร้อยแล้วเป็นภาพและพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดครับถ้าภาพเนี่ยเป็นภาพของนายพลพีสุวรรณชวีมท.2ครับนำชุดปฏิบัติการกรมการปกครองเข้าตรวจสอบโอเคบาร์พับเถื่อนย่านถนนข้าวสารกทม.ลักลอบเปิดเกินเวลาพบนักท่องเที่ยวฉี่ม่วง31รายและบันทึกจ่ายสวยเดือนละ1,770,000 บาทผบ.ชน.สั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามทันทีครับพาดหัวข่าวพับเถื่อนข้าวสารสวยเดือนละ107พลพีนำทีมบุกทลายเด้ง5เสือชนะสงครามมท.2นำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสิงห์เผด็จศึกบุกทลายผับเถื่อนย่านข้าวสารพบไร้ใบอนุญาตขายเหล้าเกินเวลาปล่อยเยาวชนเข้าใช้บริการพบนักเที่ยว102คนเป็นเยาวชนต่ำกว่า20ปี30คนมีเด็กอายุ15ด้วยตรวจพบฉี่ม่วง31คนยึดอาวุธปืนเครื่องกระสุนอุปกรณ์เสพยาผงสีขาวต้องสงสัยและลูกโป่งหัวเราะเบื้องต้นผู้จัดการร้านแจ้ง ถูกแจ้ง8ข้อหาพบบันทึกจ่ายสวยเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเดือนละกว่า 170,000 บาทครับผบช.น.เลยสั่งปิดร้านและเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามทันทีครับ
0: พลตำรวจเอกสำราญล้วนมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมพลตำรวจโทนพสินพูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการสตม.ค่ะส่วนที่กำลังร่วมการตรวจค้น17จุดและคฤหาสน์หรู4แห่งย่านชานเมืองใช้คนไทยเป็นนอมินีในการเปิดบริษัทนะคะเป็นพาดหัวข่าวพร้อมภาพใน Daily News ค่ะทลายเครือข่ายนอมินีจีนบิ๊กรานหัวหอกค้น11จุดในกทม.หมู่บ้านหรู4แห่งบิ๊กรานและนพสินเปิดปฏิบัติการเฟส8ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวส่วนที่กำลังหลายหน่วยงานลุยค้น17จุดเมืองกรุง4โครงการหมู่บ้านหรูย่านพระราม9ศรีนครินทร์กรุงเทพกรีฑาและบางนาจับกุม10ชาวจีนและมากัน1คนใช้คนไทยเป็นนอมินีบางนาตั้ง95บริษัทตะลึงถือครองคฤหาสน์หรู94หลังเร่งขยายผลออกหมายจับ86รายเล็งยึดทรัพย์อีกกว่า 6,000 ล้านผบตร.ยืนยันปฏิบัติการปราบนอมินีมาแล้ว7เฟสในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศตรวจสอบ297บริษัทที่ดิน309แปลงรวม217ไร่จับกุมได้118คนศาลพิพากษาแล้ว20คดีเป้าหมายป้องกันกลุ่มทุนต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีทำความผิดย้ำไม่ใช่การปิดกั้นการลงทุนค่ะ
1: มีความคืบหน้าคดีคนร้ายไปบุกปล้นบ้านพักหรูของนักธุรกิจชาวตุรกีในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบารามุงจังหวัดชลบุรีกวาดทรัพย์สินทั้งเงินดิจิตอลเงินสดนาฬิกาหรูโทรศัพท์มือถือรวมมูลค่าความเสียหายกว่า37ล้านบาทนะครับตอนนี้ออกหมายจับ5ชายชาวจีนแล้วก็เร่งประสานตำรวจสากลติดตามตัวแล้วแหละครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยรัฐครับล่าแก๊งมังกรบุกปล้น37ล้านนักธุรกิจตุรกีประสานตำรวจสากลออกหมายแดงล่ามีคนใกล้ชิดเอี่ยวปล้นเหนือเมฆตำรวจชลบุรีเปิดโปงแก๊งมังกรจีนวางแผนสุดแยบยลพาพวก5คนบินจากแผ่นดินบ้านเกิดมาเช่าบ้านหรูในพื้นที่ตำบลหนองปลือเฝ้าดูพฤติกรรมเหยื่อร่วม1เดือนก่อนบุกปล้นบ้านนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อนร่วมชาติกลางดึกจับล็อกกุญแจมือปืนขู่ฆ่าสั่งโอนเงินคริปโตพร้อมกวาดทรัพย์สินมีค่าเงินสดนาฬิกาแบรนด์เนมรวมกว่า37ล้านบาทใช้เวลาเพียง6ชั่วโมงเพ่นหนีออกนอกประเทศยกแก๊งเร่งประสานตำรวจสากลออกหมายแดงอินเตอร์โพลล่าตัวแล้วครับ
0: ในไทยโพสต์ค่ะคนกรุงเตรียมเฮค่ารถไฟ45บาทนะคะพิพัฒน์กลางแผนลดค่าครองชีพคนกรุง1มกราคม70รถไฟฟ้าแรกเข้า17บาทสูงสุด45บาทต่อขาเปลี่ยนสายไม่เสียซ้ำเปลี่ยนขอสมกครั้งใหญ่ดันรถเมล์ EV 2,320 คันเชื่อมตัวเดียวน้ำล้อรางรถร้อน 0,000 นะคะในขณะที่เรื่องของกินเจค่ะมีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยนะคะอย่างได้เลเลนิวส์ค่ะเป็นภาพมังกรสวยงามเลยค่ะบรรยากาศขบวนแห่มังกรสิงโตในพิธีเปิดงานถือศีลกินเจเยาวราชเริ่ม9ถึง18ตุลาคมนะคะสืบสานประเพณีความเชื่อเป็นรากฐานชุมชนมีกิจกรรมมากมายปรุงอาหารกระทะใหญ่เมนูผัดหมี่มังกรสัมพันธ์จากวัตถุดิบมงคลที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติถนนเยาวราชนะคะส่วนอีกภาพนึงค่ะเป็นภาพจากมติชนนะคะประชาชนก็ออกมาจับจ่ายซื้ออาหารเจที่ตลาดเก่าเยาวราชในเทศกาลถือศีลกินเจวันแรกกันอย่างคึกคักพ่อค้าแม่ค้าก็นำอาหารเจปรุงสุกมาจำหน่ายปักธงเจสีเหลืองไว้เป็นสัญลักษณ์ที่ซอยเยาวราช6เขตสัมพันธวงศ์ค่ะ
1: ส่วนข่าวสดเองก็มีภาพประชาชนจำนวนมากครับกำลังเลือกซื้ออาหารเจเนื่องในเทศกาลถือศีลกินเจที่ตลาดเก่าเยาวราชขณะที่สภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกับสภากรุงเทพมหานครเขตสัมพันธวงศ์และภาคีเครือข่ายครับจัดงานยิ่งใหญ่มีร้านสตรีทฟู้ดมาร่วมออกร้านมากถึง140ล้านค้าด้วยกันครับ
0: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะส่วนเราสองคนลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามทุกข้อความที่ส่งมาดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องไม่ติดอยู่ในโลกนี้โดยพระวชิระนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระดำรัสไว้ในโทนสูตรอังคุตรนิกายจตุกนิบาตว่าดอกอุบลก็ดีดอกกระทุมก็ดีดอกบุญนริกก็ดีเกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำไม่กำซาบน้ำฉันใดเราก็เกิดในโลกเติบใหญ่มาในโลกเราอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำซาบใจเราได้ฉันนั้นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้แสดงให้เห็นถึงคนส่วนมากที่เกิดมาในโลกนี้ติดอยู่ในโลกจึงเป็นทุกข์เมื่อพลัดพรากย่อมเศร้าโศกเสียใจแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็เกิดมาในโลกนี้พระองค์ไม่ติดอยู่ในโลกนี้เมื่อพลัดพรากพระองค์ไม่เศร้าโศกเสียใจจะกล่าวความในพระสูตรว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะเสด็จพระราชดำเนินทางไกลในระหว่างเมืองอุกกัฏฐะกับเมืองเสตัพยะโกณฑัญญพราหมณ์ก็เดินทางไกลอยู่ในระหว่างเมืองอุกกัฏฐะกับเมืองเสตพยะโทนะพราหมณ์ได้เห็นรูปจักรที่รอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าประกอบด้วยซี่กรรม 1,000 มีกงมีดุมบริบูรณ์ด้วยลักษณาการพร้อมสับเห็นประหลาดใจไม่เคยมีจึงคิดว่ารอยเท้านี้จักไม่ใช่รอยเท้ามนุษย์ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จแวะไปประทับอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งทรงคูบัลลังก์ตั้งพระวรกายตรงดำรงพระสติไว้จำเพาะหน้าโทนะพราหมณ์เดินตามรอยพระบาทไปพบพระองค์ดูผุดผ่องหน้าเลื่อมใสอินทรีย์สงบมีพระทัยอันสงบได้รับการฝึกฝนและความสงบอย่างยอดเยี่ยมมีตนฝึกแล้วคุ้มครองแล้วมีอินทรีย์อันรักษาแล้วเป็นผู้ประเสริฐโทนะพราหมณ์จึงเข้าไปใกล้แล้วทูลถามว่าท่านผู้เจริญเป็นเทวดาหรือเป็นคนทันเป็นยักษ์หรือเป็นมนุษย์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่เป็นเทวดาเราไม่เป็นคนทันเราไม่เป็นยักษ์เราไม่เป็นมนุษย์โทนะพราหมณ์แปลกใจจึงถามว่าถ้าเช่นนั้นท่านเป็นใครกันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าพราหมณ์เราจะพึงเป็นเทวดาเป็นคนทันเป็นยักษ์เป็นมนุษย์เพราะอาสวะเหล่าใดที่เราละไม่ได้อาสวะเหล่านั้นเราละได้แล้วมีรากขาดแล้วทำให้เหมือนตาลยอดด้วนแล้วทำให้ไม่มีในภายหลังแล้วไม่เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาท่านพราหมณ์ดอกอุบลก็ดีดอกปทุมก็ดีดอกบุญนริกก็ดี เกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำไม่กำทราบน้ำฉันใดเราก็เกิดในโลกเติบใหญ่มาในโลกเราอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำทราบใจเราได้ฉันนั้นท่านจงจำเราไว้ว่าเป็นพุทธะแล้วตรัสพระคาถาว่าเราจะพึงได้กำเนิดเป็นเทวดาหรือว่าเป็นคนทันหรือผู้เหาะเหินได้เพราะอาสวะใดเราจะพึงได้อัตภาพยักษ์และอัตภาพมนุษย์เพราะอาสวะใดอาสวะเหล่านั้นของเราสิ้นไปแล้วเราทำลายทำให้ขาดสายแล้วท่านพราหมณ์ดอกบัวย่อมขึ้นมาอยู่พ้นน้ำน้ำไม่กำทราบเข้าไปได้ฉันใดเราก็ฉันนั้นโลกไม่เข้ามากำทราบใจเราได้เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพุทธะถามว่าเพราะเหตุใดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงดำเนินทางไกลตอบว่าในวันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเห็นเหตุว่าเมื่อเราเดินไปทางนั้นโทนะพราหมณ์เห็นเจดีย์คือรอยเท้าของเราก็จะตามรอยเท้ามาถึงที่เรานั่งแล้วถามปัญหาเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะแสดงสัจธรรมแก่เขาอย่างนี้พราหมณ์จักแทงตลอดสามัญญผล3ได้แล้วจักพรรณนาคุณชื่อโทคัตชิตะ 12,000 บทเมื่อเราปรินิพพานแล้วจักระงับการทะเลาะอย่างโกลาหลที่เกิดขึ้นทั่วชมพูทวีปแล้วจึงจักแบ่งพระธาตุทั้งหลายจริงอยู่เพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงมีพระชวีละเอียดสถานที่ทรงเหยียบเป็นเหมือนสถานที่ปุยนุ่นรอยพระบาทจึงไม่ปรากฏรอยที่ตถาคตทรงเหยียบก็เป็นสักว่าเหยียบเท่านั้นรอยพระบาทจึงไม่ปรากฏในที่นั้นเพราะพระองค์เป็นผู้มีกำลังมากเหมือนรอยเท้าของม้าสินทบมีฝีเท้าเร็วดุจลมมีกำลังเหยียบบนใบของกอปฐุมก็สักว่าเหยียบเท่านั้นเพราะฉะนั้นรอยพระบาทใดพึงมีในที่ทรงเหยียบรอยพระบาทนั้นก็หายไปทันทีฝ่ายโทนะพราหมณ์เห็นได้ด้วยอำนาจอธิษฐานของพระตถาคตความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์จะแสดงเจดีย์คือรอยพระบาทแก่ผู้ใดปรารภถึงผู้นั้นทรงอธิษฐานว่าคนชื่อนี้จงเห็นรอยพระบาทของเราเพราะเหตุนี้โทนะพราหมณ์จึงเห็นรอยพระบาทด้วยอำนาจอธิษฐานของพระตถาคตคำว่าโลกหมายเอามนุสโลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้หมายถึงสิ่งที่มีความแตกสลายไปเป็นธรรมดาอันเป็นสถานที่อยู่ของสัตว์โลกทั้งหลายมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ส่วนมากติดอยู่เพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้โดยเห็นโลกนี้ว่าสวยว่างามเมื่อถึงเวลาต้องจากโลกนี้ไปมักอาลัยอาวรเรียกว่าติดอยู่ในโลกนี้อันหนึ่งในโลกนี้มีโลกธรรม8ประการคือมีลาภ1เสื่อมลาภ1 มียศหนึ่งเสื่อมยศหนึ่งสรรเสริญหนึ่งนินทาหนึ่งสุขหนึ่งทุกข์หนึ่งทำแปดประการนี้ครอบงำสัตว์โลกอยู่และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นโลกกระทำแปดประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเพื่อจะไม่ให้ติดอยู่ในโลกนี้ควรพิจารณาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาควรรู้ตามความเป็นจริงอย่าให้มันครอบงำจิตได้คืออย่ายินดีในส่วนที่ปรารถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่ปรารถนาทำจิตให้เป็นกลางแล้วใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์จิตก็จะไม่ถูกโลกกระทำครอบงำในนาคิตสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการไม่ติดยศและไม่ให้ยศติดตนไว้ว่าเราไม่ติดยศและยศก็ไม่ติดเราผู้ใดไม่ได้ตามปรารถนาได้โดยยากได้โดยลำบากซึ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะสุขอันเกิดแต่วิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบสุขอันเกิดแต่ความตรัสรู้ผู้นั้นพึงยินดีสุขที่ไม่สะอาดสุขในการนอนและสุขที่อาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญส่วนเราได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากสิ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะสุขอันเกิดแต่วิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบสุขอันเกิดแต่ความตรัสรู้เราจึงยินดีสุขที่สะอาดไม่ยินดีสุขในการนอนสุขที่อาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสข้อปฏิบัติเกี่ยวกับคำนินทาสรรเสริญไว้ในทีฆนิกายสีลขันธวรรคในคราวที่พระองค์เสด็จดำเนินทางไกลพระวางกรุงราชคฤห์และเมืองนาลันทาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปแม้สุปิยะปริภาชกก็เดินทางไกลระหว่างกรุงราชคฤห์และเมืองนาลันทาพร้อมด้วยพรหมทัตมานพผู้เป็นอันเตวาสิกความว่าได้ยินว่าในระหว่างทางสุปิยะปริภาชกกล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยประการต่างๆส่วนพรหมทัตมานพอันเตวาสิกของสุปิยะปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยประการต่างๆอาจารย์และอันเตวาสิกทั้งสองมีถ้อยคำขัดแย้งตรงกันข้ามแก่กันและกันเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าประทับพักแรมราตรีหนึ่งณตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพลัตติกาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์แม้สุปิยะปริภาชกก็ได้พักแรมราตรีหนึ่งใกล้พระตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพลัตติกากับด้วยพรหมทัตมานพผู้เป็นอันเตวาสิกณที่นั้นสุปิยะปริภาชกก็ยังกล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยประการต่างๆส่วนพรหมทัตมานพ อันเตวาสิกของสุปิยปริภาชกคงกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยประการต่างๆอาจารย์และศิษย์ทั้งสองมีถ้อยคำขัดแย้งกันและกันโดยตรงฉะนี้เดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังครั้งนั้นภิกษุหลายรูปลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่งนั่งประชุมกันณโรงกลมสนทนากันว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่ามูสัตมีอัธยาศัยต่างๆกันได้เป็นอย่างดีน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีความจริงสุปิยปริภาชกกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากส่วนพรหมทัตมานพสิทธิ์ของสุปิยปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากอาจารย์และสิทธิ์ทั้งสองนี้มีถ้อยคำตรงกันข้ามแก่กันและกันโดยตรงเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังพระผู้มีพระภาคทรงทราบคำสนทนาของภิกษุเหล่านั้นแล้วเสด็จไปยังโรงกลมประทับนั่งณอาสนะที่เขาจัดถวายประทับนั่งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันถึงเรื่องอะไรและเรื่องอะไรที่พวกเธอพูดค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าณที่นี้พวกข้าพระองค์นั่งสนทนากันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่ามูสัตมีอัธยาศัยต่างๆกันได้เป็นอย่างดีน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีความจริงสุปิยปริภาชกผู้นี้กล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากส่วนพรหมทัตมานพสิทธิ์ของสุปิยปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากอาจารย์และศิษย์ทั้งสองนี้มีถ้อยคำตรงกันข้ามแก่กันและกันโดยตรงเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังเรื่องนี้ที่พวกข้าพระองค์พูดค้างไว้พอดีพระองค์เสด็จมาถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความอาฆาตโทมนัสเสียใจแค้นใจในคนเหล่านั้นคนเหล่าอื่นจะกล่าวติเราติพระธรรมติพระสงฆ์ก็ตามถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือน้อยใจในคนเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะกล่าวติเราติพระธรรมติพระสงฆ์ก็ตามถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นเธอทั้งหลายจะไม่รู้ว่าคำที่เขากล่าวจริงหรือไม่จริงเมื่อคนเหล่าอื่นกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์คำที่เขากล่าวติไม่จริงเธอทั้งหลายควรแก้ให้เห็นโดยความไม่เป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้ ความข้อนั้นไม่มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็ไม่มีข้อความนั้นคนเราอื่นกล่าวชมเราชมพระธรรมหรือชมพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความเพลิดเพลินยินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเธอทั้งหลายจะเพลิดเพลินยินดีเบิกบานใจในคำชมนั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายคำที่เขากล่าวชมนั้นคำที่จริงเธอทั้งหลายควรปฏิญาณให้เห็นโดยความเป็นจริงว่าคำนั้นจริงเพราะเหตุนี้คำนั้นแท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นก็มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็มีข้อความนั้นอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุบัติในโลกเติบโตในโลกไม่ทรงติดอยู่ในโลกทรงรู้แจ้งโลกได้ด้วยดีในพระวินัยปิฎกมหาวิพังพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงรู้แจ้งโลกแม้ทั้งสามนั้นโดยประการทั้งปวงจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงรู้แจ้งสังขารโลกนี้โดยประการทั้งปวงคือโลกหนึ่งคือสรรพสัตว์ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารโลกสองคือนามหนึ่งรูปหนึ่งโลกสามคือเวทนาสามโลกสี่คืออาหารสี่โลกห้าคืออุปาทานขันห้าโลกหกคืออายตนะภายในหกโลก7คือวิญญาณทิฏฐิ7โลก8คือโลกธรรม8โลก9คือสัตตาวาส9โลก10คืออายตนะ10โลก12คืออายตนะ12โลก18คือธาตุ18อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบอาสยะคือความประสงค์อนุสัยคือกิเลสที่ติดตามอยู่ในสันดานของสรรพสัตว์จริตคือความประพฤติอธิมุตติคืออัธยาศัยของเหล่าสัตว์แม้ทั้งปวงและทรงทราบสัตว์ว่าสัตว์บางพวกมีกิเลสน้อยสัตว์บางพวกมีกิเลสมากบางพวกมีอินทรีย์กล้าบางพวกมีอินทรีย์อ่อนบางพวกมีอาการดีบางพวกมีอาการชั่วบางพวกจะฝึกให้รู้ได้ง่ายบางพวกจะฝึกให้รู้ได้ยากเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงรู้แจ้งโลกโดยประการทั้งปวงในโรหิตตสูตรสังยุตตนิกายสคาถวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการรู้แจ้งโลกขอนำมากล่าวเป็นบางตอนว่าโรหิตสะเทพบุตรยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญณโอกาสใดหนอบุคคลจึงจะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติบุคคลอาจบรรลุที่สุดโลกได้ด้วยการเดินทางได้บ้างไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าผู้มีอายุณโอกาสใดบุคคลไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติเราไม่เรียกโอกาสนั้นว่าที่สุดของโลกที่ควรรู้ควรเห็นควรบรรลุโดยการเดินทางถ้าหากเรายังไม่บรรลุถึงที่สุดของโลกแล้วก็จะไม่กล่าวถึงการกระทำที่สุดทุกข์แต่ว่าเราบัญญัติโลกเหตุให้เกิดโลกการดับของโลกและทางให้ถึงความดับโลก ในเรือนร่างมีประมาณวาหนึ่งนี้และพร้อมทั้งสัญญาพร้อมทั้งใจครองแล้วตรัสพระคาถาว่าแต่ไหนแต่ไรมายังไม่มีใครบรรลุถึงที่สุดโลกด้วยการเดินทางและเพราะยังบรรลุถึงที่สุดโลกไม่ได้จึงไม่พ้นไปจากทุกข์เพราะเหตุนั้นแลคนมีปัญญาดีรู้แจ้งโลกถึงที่สุดโลกได้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วรู้ที่สุดโลกแล้วเป็นผู้สงบแล้วจึงไม่หวังโลกนี้และโลกอื่นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพระองค์เกิดในโลกเติบโตมาในโลกอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำทราบใจของพระองค์ได้เปรียบเหมือนดอกอุบลก็ดีดอกปทุมก็ดีดอกบุญริกก็ดีเกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำน้ำไม่คำทราบเข้าไปได้โลกคือแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่นี้มีธรรมประจำโลกอยู่8ประการคือมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์พระองค์ทรงสอนมิให้มนุษย์ติดอยู่ในโลกธรรม8ประการนี้คือไม่ดีใจไม่เสียใจวิเคราะห์ด้วยปัญญาให้รู้เหตุผลให้รู้ถูกผิดควรไม่ควรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำข้อปฏิบัติในคำติคำชมว่าเมื่อบุคคลอื่นติพระองค์ติพระธรรมติพระสงฆ์ไม่ให้ทำความขุ่นเคืองใจไม่ให้น้อยใจเพราะจะเกิดอันตรายที่ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงคำที่ไม่จริงควรแก้ให้เห็นโดยความเป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้เมื่อคนอื่นกล่าวชมพระองค์ชมพระธรรมชมพระสงฆ์ไม่ควรทำความเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมพึงเกิดอันตรายคำที่เขากล่าวชมคำที่จริงควรปฏิญาณให้เห็นโดยเป็นความจริงว่าคำนั้นจริงเพราะเหตุนี้คำนั้นแท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นก็มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็มีข้อความนั้นบรรยายธรรมะเรื่องไม่ติดอยู่ในโลกพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังจงมีอายุวรรณะสุขะพละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคนกรุงยกให้มูลนิธิกู้ภัยจิตอาสาเป็นฮีโร่ในเหตุการณ์น้ำท่วมกทมศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดเผยผลการสำรวจเรื่องน้ำท่วมกทมใครน่าชื่นชมจากการสำรวจเมื่อถามถึงการเผชิญกับเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในกรุงเทพเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 36.41 ระบุว่าปลอดภัยดีทุกอย่างเราลงมาร้อยละ 36.11 น้ำท่วมรอบที่พักอาศัยแต่สามารถออกจากที่พักอาศัยได้ร้อยละ 18.93 น้ำท่วมเส้นทางที่จะไปสถานที่ทำงานสถานประกอบการร้านค้าที่ตนทำงานอยู่ร้อยละ 17.94 น้ำท่วมเข้าไปภายในที่พักอาศัยของตนเองร้อยละ 16.34 น้ำท่วมยานพาหนะแต่สามารถเคลื่อนย้ายได้เป็นต้นด้านความคิดเห็นของคนกรุงเทพมหานครต่อบุคคลองค์กรหรือกลุ่มที่น่าชื่นชมจากการให้ความช่วยเหลือในช่วงเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่พบว่าร้อยละ 45.95 ระบุว่ามูลนิธิกู้ภัยองค์

0: ขึ้นทหารข้าราชการเจ้าหน้าที่กทมที่เกี่ยวข้องส.ส.ในพื้นที่สื่อมวลชนส.ก.ในพื้นที่ตำรวจนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลรัฐมนตรีและทีมงานที่ลงพื้นที่ประสบภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยในสัดส่วนที่ลดหลั่นกันลงมาท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของคนกรุงเทพต่อบทเรียนที่บุคคลหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมควรได้รับจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่พบว่าตัวอย่างร้อยละ 38.55 ระบุว่าได้รับบทเรียนแต่จะไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ในอนาคตเราลงมาระบุว่าได้รับบทเรียนและจะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ในอนาคตเราลงมาคือได้รับบทเรียนแต่จะไม่สนใจป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคตและสุดท้ายไม่ได้รับบทเรียนและจะไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ในอนาคตพาณิชย์เปิดจุดไทยช่วยไทยทองฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดทั่วกรุงนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามการจำหน่ายสินค้าตามโครงการไทยช่วยไทยทงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมณโครงการอาคารเช่าปากบึงเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยระบุว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและประชาชนทยอยกลับเข้าพักอาศัยซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนกรมการค้าภายในจึงเร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการและเอกชนนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในชุมชนในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วมสำหรับกรุงเทพมหานครกรมจัดรถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกำหนดจุดจำหน่ายวันละ2จุดรวม20จุดระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569เวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิกาเพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้ใกล้บ้านลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยโดยมีสินค้าจำหน่าย10หมวดรวมกว่า30รายการครอบคลุมทั้งอาหารและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันตลอดจนอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับฟื้นฟูบ้านเรือนโดยสินค้าราคาประหยัดที่นำมาจำหน่ายอาทิข้าวหอมมะลิไข่ไก่น้ำตาลทรายน้ำมันปาล์มเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดเช่นแปรงขัดพื้นไม้ถูพื้นและไม้กวาดด้วยนายวัฒนศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วกรมยังเตรียมขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระยะนำร่อง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม2569รวม 3,036 ครั้งทั่วประเทศโดยจะเริ่มจากกิจกรรมพร้อมกันตั้งแต่วันที่16ตุลาคมนี้แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร30ครั้งและภูมิภาค76จังหวัดรวม 2,736 ครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1

ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32

0: Shop Mania.
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: M-Con Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกา M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: มีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรอยเตอร์ชี้เศรษฐกิจไทยแกร่งกว่ายุควิกฤตปี40รับมือแรงกดดันโลกได้ดีขึ้นนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่รายงานเมื่อวันที่9ตุลาคม2569ในหัวข้อเกือบ30ปีหลังการช่วยเหลือจาก IMF ไทยเผชิญบททดสอบเศรษฐกิจครั้งใหม่โดยสะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจไทยยังเผชิญแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกแต่มีความสามารถในการรับมือกับความท้าทายและมีเสถียรภาพแตกต่างจากช่วงวิกฤตการเงินปี2540ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมใช้เวทีการประชุม IMF World Bank Annual Meetings 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ชูบทบาทไทยเป็น Trust Connector หรือผู้เชื่อมโยงเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือเพื่อดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตรายงานของรอยเตอร์อ้างถึงการประเมินของ Fitch Ratingเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งระบุว่าเศรษฐกิจไทยรับมือผลกระทบจากราคาพลังงานโลกได้ดีกว่าที่คาดแรงกดดันด้านเงินฝืดลดลงและทิศทางนโยบายมีความชัดเจนมากขึ้นส่งผลให้ Fitch ปรับแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของไทยจากลบเป็นมีเสถียรภาพขณะเดียวกันรอยเตอร์ยังรายงานผลสัมภาษณ์นายเอกนิติซึ่งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ศูนย์ข้อมูลการผลิตขั้นสูงและยานยนต์ไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนโครงข่ายไฟฟ้าและบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงนางสาวลลิดากล่าวว่าท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และความตึงเครียดทางการค้าไทยเตรียมนำเสนอศักยภาพในฐานะจุดหมายการลงทุนที่เป็นกลางและปลอดภัยพร้อมผลักดันบทบาท Trust Connector เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศโดยใช้จุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งฐานการผลิตและความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาคเป็นปัจจัยสนับสนุนท่านี้รายงานของรอยเตอร์ยังระบุถึงความท้าทายของเศรษฐกิจไทยทั้งการเติบโตที่ชะลอตัวภาระหนี้ครัวเรือนและความจำเป็นในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรัฐบาลเตรียมใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank สื่อสารทิศทางเศรษฐกิจไทยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั่วโลกและผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนรัฐบาลเดินหน้ามาตรการเชิงรุกสกัดพนันออนไลน์เว็บไซต์ผิดกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ2569ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงกันยายน2569มีคำสั่งศาลเพื่อปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์แล้วรวม 835,000 รายการนอกจากนี้ข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติพบสถิติคดีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมมีคดีที่รับแจ้งเข้ามาผ่านทางไทยโพลิสออนไลน์จำนวน 5,279 คดีมูลค่าความเสียหาย252ล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงวันที่20ถึง26กันยายนคดีที่รับแจ้งความมีจำนวนลดลง95คดีเช่นเดียวกับมูลค่าความเสียหายที่ลดลงกว่า1ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาพนันออนไลน์รวมทั้ง URL ที่ผิดกฎหมายต่างๆอย่างต่อเนื่องผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะจากประชาชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งข้อมูลและเบาะแส ขณะที่ภาครัฐจะนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาเป็นระบบเฝ้าระวังและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาพนันออนไลน์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลละสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: เอิ่นน่าจะฮอตนิดกาแฟซ่อง3 in 1ที่มันเข้มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซ่อง3 in 1ที่เข้มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซ่องนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเกียโต้3 in 1หอมแคมปรักชาติลงตัว
5: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
6: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
8: ุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
9: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร

0: ทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คนวดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี

ปัง M-Con Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา10นาฬิกา M-Con Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลเปิดมุมใหม่การเข้าถึงเงินทุนธุรกิจใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสุภจีส่งผู้แทนพาณิชย์ร่วมเวที IMF World Bank หารือแนวทางสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม13ตุลาคมนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมเวทีหารือแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยเวทีดังกล่าวมุ่งหารือการนำมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนเช่นสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นมาต่อยอดเป็นโอกาสทางการเงินและการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมนางสาวลลิดากล่าวว่าประเด็นสำคัญของการหารือคือปัจจุบันธุรกิจจำนวนหนึ่งมีทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมที่สามารถสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแต่ทรัพย์สินเหล่านี้อาจยังไม่ได้รับการประเมินมูลค่าหรือยอมรับจึงเป็นโจทย์สำคัญว่าระบบการเงินจะสามารถนำมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญามาประกอบการสนับสนุนเงินทุนแก่ธุรกิจได้อย่างไรการหารือครั้งนี้เป็นโอกาสให้ประเทศไทยแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนและแนวทางพัฒนาระบบการเงินให้รองรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งของการเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนนอกเหนือจากการใช้หลักประกันแบบดั้งเดิมรัฐบาลสั่งการคุมเข้มสถานดูแลผู้สูงอายุ 1,203 แห่งทั่ว

0: ประเทศครอบคลุมสถานที่ความปลอดภัยและบริการนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการร้องเรียนสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงเกี่ยวกับการกักขังและทำร้ายผู้รับบริการรัฐบาลได้มอบหมายกระทรวงสาธารณสุขควบคุมกำกับและส่งเสริมมาตรฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดซึ่งปัจจุบันมีสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ผ่านการขึ้นทะเบียนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจำนวน 1,203 แห่งทั่วประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในสังกัดทั้งส่วนกลางและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการกำกับติดตามและตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงอย่างเข้มงวดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพ.ศ. 2559และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเน้นคุมเข้ม3ด้านได้แก่มาตรฐานด้านสถานที่ต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสะอาดปลอดภัยมีทางเข้าออกและพื้นที่ให้บริการที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุรวมถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยต้องมีระบบป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินอุปกรณ์ที่จำเป็นตลอดจนมาตรการดูแลความปลอดภัยของผู้รับบริการและมาตรฐานด้านการให้บริการต้องจัดระบบการดูแลที่เหมาะสมมีบุคลากรและผู้ให้บริการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงต้องให้บริการอยู่ภายในขอบเขตของกิจการที่ได้รับอนุญาตด้วยสั่งการลงพื้นที่ตรวจสอบดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีสภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนหากผู้ประกอบการฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้หากมีการรับผู้ป่วยจิตเวชเข้ารักษาซึ่งถือเป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับปานามาประกาศฉุกเฉินรับมือแผ่นดินไหวทางการปานามาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อเร่งรัดการฟื้นฟูความเสียหายและการจะส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด 7.7 และ aftershock หลายระลอกตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาทางการปานามายืนยันว่าเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตมีเพียงผู้ได้รับบาดเจ็บ20กว่าคนและล่าสุดในวันเสาร์ได้เกิดแผ่นดินไหวตามมาขนาด 5.5 ซ้ำอีกครั้งแต่ไม่มีรายงานความเสียหายเพิ่มเติม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจาก

0: Shop Mania.
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: เติ้นน่าจะฮอดนิ้นกาแฟซองทรีนวันแต่มันแค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดนิ้นกาแฟซองทรีนวันที่แค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้

0: มันเลยแคบแคบไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม่เกียร์โต้ครีนวันอ้อมแคมรักษาเจลุ่มตัว
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสม

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาค

0: ใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: ได้แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี

ปัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: โดยดาราการทองลิ่มไทยพร้อมเปิดฉาก IMF World Bank 2026เอกนิตินำทีมขึ้น4เวทีเปลี่ยนเวทีการเงินโลกเป็นโอกาสเศรษฐกิจไทยรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่านายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมแสดงบทบาทนำของประเทศไทยบนเวทีการเงินระดับสากลผ่านการเข้าร่วมเสวนาบนเวทีสำคัญใน4เวทีร่วมกับผู้นำองค์กรการเงินระดับโลกรัฐมนตรีคลังและนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลกควบคู่ไปกับการเดินหน้าเจรจาทวิภาคีถึง30นัดหมายกับผู้นำเศรษฐกิจและผู้แทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะตัว Trust Connector ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาคมโลกนอกเหนือจากเวทีเสวนาหลักแล้วอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือการเข้าร่วมประชุมทวิภาคีรวม30นัดหมายร่วมกับผู้นำทางเศรษฐกิจและตัวแทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อกระชับความร่วมมือเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแลกเปลี่ยนนโยบายรับมือวิกฤตตลอดจนเปิดช่องทางต่อยอดโอกาสด้านการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจอันจะเป็นการใช้โอกาสจากเวทีระดับนานาชาติต่างในการสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงประเทศไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนรองปกรณ์เผยใกล้ไฟแนลเกณฑ์ข้าราชการเออร์ลี่รีไทร์ได้มากกว่า12เท่าเริ่มอายุ50ปีผ่อนคลายคน40ปีถ้ามีเหตุจำเป็นนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญว่าตอนนี้รอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำรายละเอียดก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งเหลือข้อสรุปอยู่เพียงประเด็นเดียวคือเรื่องค่าตอบแทนควรให้กี่เท่าเพราะมองว่าอยากให้ได้มากกว่า12เท่าส่วนจะเท่าใดนั้นต้องรอหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อสรุปเกณฑ์ส่วนกลุ่มผู้เข้าเกณฑ์เบื้องต้นจะเริ่มที่อายุ50ปีขึ้นไปแต่ถ้าผู้ที่อายุ40ปีขึ้นสนใจเข้าร่วมต้องมีเหตุจำเป็นเช่นลาออกเพื่อไปดูแลบิดามารดาหรือมีอาการป่วยโดยหัวหน้าหน่วยงานจะเป็นผู้พิจารณาคาดว่ามาตรการนี้จะสามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ2570ซึ่งตั้งเป้าว่าจะสามารถลดอัตราจำนวนลงได้ 5% ต่อปีจากจำนวนข้าราชการทั้งหมดโดยเฟสแรกตั้งเป้าไว้ที่ 5% จะใช้งบประมาณ 7,000 ล้านบาทเบื้องต้นอาจใช้งบกลางจากนั้นปีถัดไปเชื่อว่างบจะดำเนินโครงการจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆพายุอีไซยัสถล่มฟลอริดาแอลาบามาเสียชีวิต4คนเจ้าหน้าที่เร่งเข้าเคลียร์พื้นที่เก็บกวาดซากความเสียหายในตอนเหนือของรัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังเฮอริเคนอีไซยัสซึ่งเป็นเฮอริเคนลูกแรกของฤดูพายุในมหาสมุทรแอตแลนติกปีนี้ซัดกระหน่ำขณะเป็นเฮอริเคนระดับ2ทำให้อาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายยานพาหนะถูกซากต้นไม้ทับและระบบสาธารณูปโภคหยุดชะงักรอนเดอร์ซานติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดายืนยันพบผู้เสียชีวิตในรัฐฟลอริดาแล้วอย่างน้อย2คนขณะที่รัฐแอลาบามาซึ่งอยู่ติดกันมีรายงานผู้เสียชีวิตอีก2คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32 in 1จากปก

0: Shock Mania.
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: ตื่นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันอ้อมแคบปรักชาติลงตัว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
6: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
7: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
8: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
9: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
10: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้

0: ี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
2: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: กนำประเทศไทยถกทวิภาคี30นัดหมายกับคีย์แมนการเงินการคลังระดับโลกเปลี่ยนเวทีการเงินโลกเป็นโอกาสเศรษฐกิจไทยรอยเตอร์ชี้เศรษฐกิจไทยแกร่งกว่ายุควิกฤตปี40รับมือแรงกดดันโลกได้ดีน้ำท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างน่าห่วงบางบานอยุธยาน้ำท่วมสูงถึงชั้น2ชาวบ้านหอบลูกหลานนอนริมถนนห้องน้ำใช้ไม่ได้ต้องพายเรือเข้าห้องน้ำสังกะสีนิดาโพเผยผลการสำรวจเรื่องน้ำท่วมกทม.ใครน่าชื่นชมคนกรุงชมมูลนิธิผู้ภัยองค์กรจิตอาสาต่างๆให้การช่วยเหลือรอปกรณ์เผยใกล้ไฟนอลเกณฑ์ข้าราชการเออร์ลี่รีทายได้มากกว่า12เท่าเริ่มอายุ50ปีผ่อนคลายคน40ปีถ้ามีเหตุจำเป็นโยกเจ้าหน้าที่ทดแทนเผย6เดือนรับตำแหน่งทำครบนโยบายรัฐบาลด้านกฎหมายแล้วเกิดเหตุโจมตีด้วยขีปนาวุธที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิฟในกรุงริยาตซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายบาดเจ็บกว่า300คนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะพบกันเป็นประจำทุกๆวันค่ะเที่ยงนะคะทางสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้พบกันในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะคะอยู่กับคุณพจนาธนธนากุลดิฉันเยมินแหวนเครือค่ะ
1: วันนี้นะคะขอเริ่มต้นกันที่งานใหญ่ของประเทศไทยค่ะเพราะว่าไทยเรากำลังจัดงาน IMF World Bank 2026นะคะที่จะมีขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะซึ่งไทยเราก็พร้อมเปิดฉากแล้วนะคะซึ่งทางรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสได้นำทีมขึ้น4เวทีใหญ่ระดับโลกนำประเทศไทยถกทวิภาคี30นัดหมายกับคีย์แมนทางด้านการเงินและการคลังระดับโลกค่ะโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เตรียมแสดงบทบาทนำของประเทศไทยบนเวทีการเงินระดับสากลผ่านการเข้าร่วมเสวนาบนเวทีสำคัญใน4เวทีร่วมกันกับผู้นำองค์การเงินระดับโลกนะคะรัฐมนตรีคลังรวมไปถึงนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลกคู่ไปกับการเดินหน้าเจรจาทวิภาคี30นัดหมายกับผู้นำเศรษฐกิจผู้แทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะเป็นTrust นะคะ Trust Connector ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาคมโลกสำหรับการขึ้นเวทีเสวนาวันแรกของการประชุม13ตุลาคมค่ะในช่วงเวลา 13:30 นถึง 14:30 นท่านรองนายกเอกนิตินะคะก็จะเข้าร่วมเวที Thai Moth Flagship Event Building Resilience in the FragmentWorld นะคะซึ่งก็เป็นเวทีหลักของกระทรวงการคลังของไทยในการที่มีผู้เข้าร่วมเสวนาระดับบิ๊กเนมของโลกค่ะเข้าร่วมด้วยทั้งผู้จัดการของ IMF นะคะรวมไปถึงประธานธนาคารโลกรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศฟินแลนด์ด้วยค่ะเวทีนี้มีความสำคัญร่วมกำหนดทิศทางแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆท่ามกลางความขัดแย้งความไม่แน่นอนและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันในวันเดียวกันค่ะเวลา 15:00 นถึง 16:00 นนายเอกนิติยังเตรียมขึ้นเวทีเสวนาต่อไปบนเวที IMF APD Thailand Special Seminar Bangkok 1991ถึง2026นะคะร่วมกันกับผู้จัดการ IMF ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก IMF รวมไปถึงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยประธานมูลนิธิสถาบันนโยบายยุทธศาสตร์นะคะและยังมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการย้อนมองเส้นทางเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ที่เคยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank ครั้งแรกเมื่อปี2534มาจนถึงปัจจุบันนี้พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นจากนักเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ค่ะเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทะยานไปพร้อมกับการรับมืออุตสาหกรรมยุคใหม่ส่วนวันที่15ตุลาคมค่ะในช่วง 15:30 นถึง 16:30 นนะคะนายเอกนิติจะเข้าร่วมการเสวนา นาบนเวทีดีเบตระดับโลก IMF Flagship Global Debate ค่ะเปิดวงถกโจทย์ใหญ่อนาคตเศรษฐกิจโลกร่วมกันกับผู้จัดการ IMF รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการคลังแห่งกรีซประธานกลุ่มยูโรกรุ๊ปนะคะแล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารค่ะรวมไปถึงศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคะในต่างประเทศซึ่งก็ถือเป็นระดับ Flagship ในการเปิดวงถกประเด็นท้าทายสำคัญระดับโลกทั้งปัญหาหนี้สาธารณะความผันผวนทางด้านพลังงานรวมไปถึงการ disruption ทางเทคโนโลยีจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ส่วน17ตุลาคมค่ะเวลา 14:30 นถึง 15:30 นรองนายกเอกนิติจะขึ้นประชุมในการสรุปแบงคอกนะคะ Dialogue Note ประชุมจบแต่แนวคิดต้องไปต่อค่ะโดยวิธีนี้มีความสำคัญในการนำเสนอบทสรุปสาระสำคัญของประเทศไทยในการสื่อสารต่อประชาคมโลกตลอดการประชุมพร้อมทั้งผลักดันประเด็นเชิงนโยบายเพื่อชวนนานาประเทศสานต่อในฐานะที่ไทยทำหน้าที่เป็นทรัสต์คอนเนคเตอร์หรือว่าตัวเชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจของนานาชาติต่อไปในอนาคตค่ะซึ่งนอกเหนือจากเวทีเสวนาหลักแล้วนะคะอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของรองนายกเอกนิติค่ะก็คือการร่วมประชุมทวิภาคีรวม30นัดหมายร่วมกันกับผู้นำทางเศรษฐกิจและตัวแทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อกระชับความร่วมมือเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแลกเปลี่ยนนโยบายรับมือวิกฤตตลอดจนเปิดช่องทางการต่อยอดโอกาสด้านการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นโอกาสจากเวทีระดับนานาชาติต่างๆที่สร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงประเทศไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนค่ะ
2: ค่ะนอกจากนี้นะคะรอยเตอร์ก็ออกมาชี้ถึงเศรษฐกิจไทยนะคะว่าแกร่งกว่ายุควิกฤตปี40รับมือแรงกดดันโลกได้ดีขึ้นนะคะโดยนายเอกนิติเองก็เตรียมชูว่าไทยเป็น Trust Connector บนเวที IMF และ World Bank ค่ะวันนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะถึงกรณีสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่รายงานเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาในหัวข้อ Nearly 30 years after IMF rescues Thailand face new economic test หรือเกือบ30ปีหลังการช่วยเหลือจาก IMF ไทยเผชิญผลทดสอบบททดสอบเศรษฐกิจครั้งใหม่สะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจไทยเผชิญแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกแต่ความสามารถในการรับมือความท้าทายและมีเสถียรภาพนั้นแตกต่างจากช่วงวิกฤตการเงินปี40ซึ่งตัวนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังเองก็เตรียมจะใช้เวทีนี้ประชุม IMF นะคะก็คือเวทีประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพค่ะใกล้จะถึงแล้วนะคะ 12-18 ตุลาคมนี้ชูบทบาทไทยเป็น Trusted Connector หรือเชื่อมโยงเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตรายงานรอยเตอร์นะคะอ้างการประเมินฟิตเรตติ้งเมื่อเดือนกันยายนที่บอกว่าเศรษฐกิจไทยรับมือผลกระทบจากราคาพลังงานโลกได้ดีกว่าที่คาดนะคะโดยแรงกดดันด้านเงินฝืดนั้นลดลงทิศทางนโยบายมีความชัดเจนส่งผลให้ฟิตนั้นปรับแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือไทยจากลบกลายเป็นมีเสถียรภาพขณะเดียวกันรอยเตอร์ยังรายงานบทสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีคลังก็คือนายเอกนิติที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ศูนย์ข้อมูลการผลิตขั้นสูงยานยนต์ไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนโครงข่ายไฟฟ้าบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

0: ั้นสูงนะคะทางนี้ค่ะท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ความตึงเครียดการค้าไทยก็เตรียมนำศักยภาพในฐานะจุดหมายการลงทุนเป็นกลางแล้วก็ปลอดภัยค่ะผลักดันบทบาทไทยเชื่อมโยงความร่วมมือเศรษฐกิจรายงานของรอยเตอร์ยังระบุถึงความท้าทายเศรษฐกิจทั้งการเติบโตที่ชะลอตัวภาระหนี้ครัวเรือนความจำเป็นในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรัฐบาลเตรียมใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank เนี่ยแหละค่ะสื่อสารที่ทางธุรกิจไทยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั่วโลกค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันค่ะเพราะว่าในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาก็ยังคงน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ำยังท่วมถึงชั้น2ของบ้านค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะสถานการณ์น้ำท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยายังน่าเป็นห่วงค่ะอย่างที่อำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยานะคะน้ำท่วมสูงถึงชั้น2ของบ้านโดยสถานการณ์น้ำค่ะแม้ว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะปรับลดการระบายน้ำเหลือ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำก็ยังคงวิกฤตหนักโดยเฉพาะในตำบลบางหลวงโดดในอำเภอบางบานค่ะน้ำจากคลองบางหลวงล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนสูงถึง2เมตรถึง2เมตร50เซนติเมตรนะคะบางบ้านค่ะน้ำสูงมิดชั้น2ของบ้านระบบน้ำประปาของชุมชนใช้การไม่ได้เครื่องกดน้ำดื่มก็เสียสภาพอากาศที่ร้อนจัดค่ะพอแดดส่องไปกระทบรอบบ้านก็ทำให้ไม่สามารถอยู่ในบ้านได้ก็ต้องใช้เรือในการพายออกมายังพื้นที่ชุมชนชาวบ้านหลายครอบครัวค่ะพาลูกหลานมาตั้งเต็นท์อาศัยริมถนนเพื่อคลายร้อนจอดรถหนีน้ำส่วนเรื่องสุขอนามัยก็ลำบากค่ะเพราะว่าต้องพายเรือมาเข้าห้องน้ำสังกะสีชั่วคราวที่หน่วยงานมาตั้งเอาไว้ริมถนนแม้ในยามค่ำคืนที่มืดค่ำก็ต้องเสี่ยงพายเรือออกมาชาวบ้านก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะอยากให้เร่งมาดูแลเรื่องน้ำสะอาดนะคะระบบสุขาภิบาลเนื่องจากว่าน้ำมาทีเดียวจนเก็บข้าวของไม่ทันก็ต้องเผชิญความยากลำบากมาเป็นเดือนแล้วค่ะส่วนที่ชัยนาทล่าสุดสัญญาณเริ่มดีขึ้นปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์ลดเหลือ 1,885 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อคืนค่ะเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทก็มีการปรับลดอัตราการระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็ช่วยทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนตั้งแต่อำเภอสัพพยาลดลงประมาณ15เซนติเมตรแม้ว่าระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ชาวบ้านที่ตำบลตลุกอำเภอสัพพยาก็ยังคงอาศัยอยู่บนถนนคลองมหาราชยังไม่มีใครขนย้ายเข้าของกลับเข้าบ้านเพราะว่ายังกังวลค่ะเนื่องจากมีการประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักในช่วง 2-3 วันนี้ก็กลัวว่าถ้าฝนตกลงมาซ้ำเขื่อนอาจจะต้องเพิ่มการระบายน้ำและน้ำจะทะลักเข้าบ้านเรือนซ้ำเป็นรอบที่2ส่วนเงินเยียวยาผู้ประสบภัย 9,000 บาทจากรัฐบาลชาวบ้านยอมรับนะคะว่าแม้ยอมรับในเงินจำนวนนี้แต่อยากให้รัฐบาลช่วยเพิ่มเป็น 10,000 บาทถึง 15,000 บาทเนื่องจากว่าน้ำลดจะมีภาระค่าใช้จ่ายสูงทั้งค่าจ้างล้างทำความสะอาดบ้านค่าขนย้ายสิ่งของซ่อมแซมเข้าของเครื่องใช้ที่เสียหายด้วยส่วนที่อ่างทองค่ะท่ามกลางวิกฤตก็มีการปรับตัวของคนสู้ชีวิตนะคะอย่างคุณพัชรพลสว่างเดือนช่างตัดผมชาวตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกอ่างทองเดิมค่ะน้ำทะลักเข้าท่วมสูงร้านเกือบมิดหลังคาแต่ไม่ยอมแพ้ค่ะคนย้ายอุปกรณ์ทั้งหมดมาเปิดร้านตัดผมชั่วคราวที่เต็นท์พักพิงผู้ประสบภัยริมถนนสายผงเพงปางปานแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าการย้ายมาเปิดร้านในเต็นท์อพยพนอกจากจะช่วยให้ครอบครัวพอจะมีรายได้มาหมุนเวียนในช่วงน้ำท่วมแล้วก็ยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนบ้านที่ประสบภัยค่ะสำหรับจังหวัดอ่างทองปัจจุบันมี6อำเภอได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเดือดร้อนกว่า 2,200 ครัวเรือนสถานีชลมาศ C7A หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองระดับน้ำลดจากเมื่อวัน16เซนติเมตรแต่ก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ค่ะ
0: ค่ะส่วนผลสำรวจกรณีน้ำท่วมในกทม.นะคะผลสำรวจจากนิดาโพที่ถามว่าน้ำท่วมกทม.ใครน่าชื่นชมทำการสำรวจช่วง 5-7 ตุลาคมนะคะเมื่อถามถึงการเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในกรุงเทพปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาตัวอย่างร้อยละ 36.41 บอกว่าปลอดภัยดีทุกอย่างรองลงมาร้อยละ 36.11 บอกว่าน้ำท่วมรอบที่พักอาศัยแต่สามารถออกจากที่พักอาศัยได้ร้อยละ 18.93 ระบุว่าน้ำท่วมเส้นทางที่จะไปสถานที่ทำงานสถานที่ประกอบการร้านค้าที่ตนเองทำงานอยู่ร้อยละ 17.94 ระบุว่าน้ำท่วมภายในที่พักอาศัยของตนเองร้อยละ 16.34 ระบุว่าน้ำท่วมยวดยานพาหนะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ขณะที่ร้อยละ 13.59 นะคะบอกว่าน้ำท่วมรอบที่พักอาศัยไม่สามารถออกจากที่พักอาศัยได้เลยร้อยละ 8.40 น้ำท่วมยานพาหนะจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ร้อยละ 3ระบุว่าน้ำท่วมเข้าไปในสถานที่ทำงานสถานประกอบการร้านที่ตนเองทำงานอยู่ร้อยละ1น้ำท่วมเส้นทางที่จะไปสถาบันการศึกษานะคะและร้อยละ 0.23 น้ำท่วมสถานศึกษาที่ตนเองเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ค่ะส่วนความคิดเห็นคนกทม.ต่อบุคคลองค์กรหรือกลุ่มที่น่าชื่นชมจากการให้ความช่วยเหลือเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ปลายเดือนกันยายนซึ่งตัวอย่างร้อยละ45ค่ะก็คือมูลนิธิกู้ภัยองค์กรจิตอาสาต่างๆรองลงมาร้อยละ30ไม่มีใครน่าชื่นชมร้อยละ16นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร้อยละ11ทีมงานผู้ว่าราชการกทม.นะคะนอกจากนี้ร้อยละ10ยังบอกว่าเป็นเว็บเพจโซเชียลมีเดียซึ่งร้อยละ9เนี่ยระบุร้อยละ9ระบุว่าทหารร้อยละ 8.85 เป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่กทม.ที่เกี่ยวข้องนะคะมีสื่อมวลชนด้วยนะคะในอัตราส่วนร้อยละ 7.71 ค่ะแล้วก็สก.นะคะรวมไปถึงตำรวจในพื้นที่ก็ตามมาด้วยคะแนนลดหลั่นกันไปก็คือ 3.66 แล้วก็ 1.76 นะคะในที่สุดความเห็นต่อบทเรียนที่บุคคลหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้นะคะที่ตัวอย่างนะคะร้อยละ38ก็ได้รับบทเรียนแต่ไม่สามารถป้องกันแก้ปัญหาในอนาคตได้ร้อยละ27ได้รับบทเรียนและจะสามารถป้องกันแก้ปัญหาในอนาคตได้ขณะที่ร้อยละ16ได้บทเรียนแต่ไม่สนใจจะป้องกันค่ะ
1: มากันที่เรื่องของการซ่อมแซมสิ่งของต่างๆที่เสียหายจากน้ำท่วมนะคะโดยทางรัฐบาลค่ะรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณประเสริฐจันทร์รวงทองก็สั่งการให้สำนักงานกรรมการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเร่งนำบุคลากรทักษะวิชาชีพของอาชีวะเข้ามาร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือว่า Fix It Center กิจกรรม Fix It จิตอาสาระดมครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษาไปซ่อมแซมให้กับประชาชนนะคะซึ่งก็จะครอบคลุมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าตรวจสอบซ่อมระบบไฟฟ้าภายในบ้านรถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องมือทางการเกษตรปั๊มน้ำซ่อมแซมบ้านเรือนค่ะโดยเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในภารกิจซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมมีรายงานนะคะว่าพื้นที่บริการประชาชนตั้งแต่3ตุลาคมค่ะก็มีจุดบริการทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวม59จุดครอบคลุม6จังหวัดก็คือกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม16แห่งด้วยกันหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน24หน่วยงานหน่วยงานอาชีวศึกษา19หน่วยงานมีทั้งบริการซ่อมแซมการแพทย์สาธารณสุขอาหารและเครื่องดื่มรวมไปถึงช่วยเหลือด้านอื่นๆนะคะประชาชนที่ต้องการรับความช่วยเหลือในทุกจังหวัดค่ะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ Fix It Center ที่สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยอาชีวศึกษาหรือว่าวิทยาลัยการอาชีพใกล้บ้านนะคะหรือว่าเข้าไปติดต่อผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา www.vec.go.th หรือว่าทางเพจ Facebook ค่ะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ Fix It Center รวมทั้งสายด่วนกระทรวงศึกษาธิการโทร1579ค่ะ
0: รองปกรณ์พูดถึงเกณฑ์ข้าราชการ Early Retire นะคะตอนนี้ใกล้ Final แล้วนะคะหลายคนก็อยากจะเห็นว่าเกณฑ์เป็นอย่างไรนะคะเรื่องนี้พูดกันมาสักพักหนึ่งนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายก ฝ่ายกฎหมายพูดถึงความคืบหน้าดำเนินการโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือ Early Retire ค่ะของข้าราชการพลเรือนสามัญตอนนี้ต้องรอเนาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำรายละเอียดก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วก็เหลือข้อสรุปอยู่เพียงประเด็นเดียวก็คือเรื่องค่าตอบแทนควรให้กี่เท่าเพราะมองว่าอยากให้ได้มากกว่า12เท่าส่วนจะเท่าไหร่ต้องรอหารือกับคลังแล้วก็สรุปเกณฑ์กลุ่มเข้าเกณฑ์เบื้องต้นนะคะก็เริ่มอายุ50ปีขึ้นไปแต่ถ้าอายุ40ปีขึ้นไปสนใจเข้าร่วมตรงนี้มีเหตุจำเป็นเช่นลาออกเพื่อไปดูแลบิดามารดามีอาการป่วยโดยหัวหน้าหน่วยงานก็จะเป็นผู้พิจารณาคาดว่ามาตรการนี้สามารถดำเนินการได้ในปี70ตั้งเป้าสามารถลดอัตราจำนวนลดลง 5% ต่อปีจากจำนวนข้าราชการทั้งหมดเฟสแรกตั้งเป้าไว้ที่ 5% จะใช้งบ 7,000 ล้านเบื้องต้นใช้งบกลางจากนั้นปีถัดไปเชื่อว่างบดำเนินโครงข่ายจะลดลงเรื่อยๆกรณีบริหารทรัพยากรบุคคลมีการประกาศยุบเลิกสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนครม.มีมติโอนบุคลากร48คนไปสังกัดภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติสำนักนายกเนื่องจากมีภารกิจใกล้เคียงกันซึ่งปกติดำเนินงานในบริการรูปแบบSDU เพื่อดำเนินภารกิจการทำแผนที่การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหากเสร็จสมบูรณ์ค่ะครม.ก็จะให้ความเห็นชอบก่อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้แผนกฎหมายในลำดับท้ายนะคะรอโดยรับรองไม่เกิน90วันผ่านเป็น10ปีวันแม็กก็ยังไม่เสร็จนะคะส่วนหน่วยงานทำงานซ้ำซ้อนตามภูมิภาคตรงนี้ล่ะค่ะทางกพร.นะคะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก็ดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปส่วนความคืบหน้ามาตรการชะลอการลดอัตรากำลังเมื่อวันที่8ตุลาที่ผ่านมาค่ะที่ประชุมร่วมภาคีเพื่อบริหารภาครัฐได้เปิด MSF นะคะเร่งรัดเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็มีการประกาศใช้พรบการอำนวยความสะดวกนำมาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลเรื่องของการร้องทุกข์ร้องเรียนต่างๆหน่วยงานต่างๆให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้ค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันอีกครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาดูเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุระทึกค่ะเกิดไฟไหม้รถบรรทุกติดตั้งระบบสำหรับพ่นหรือว่าโรยสีตีเส้นบนถนนทำให้เสียหายทั้งคันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายด้วยโดยพนักงานสอบสวนสน.คู่ขนานลอยฟ้าได้รับแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้รถบรรทุกติดตั้งระบบสำหรับพ่นหรือโรยสีตีเส้นบนถนนค่ะทำให้รถได้รับความเสียหายไปทั้งคันมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะบนถนนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าอยู่ห่างจากถนนพุทธมณฑลสาย3ประมาณ2กิโลเมตรบนถนนบรมราชชนนีค่ะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบพร้อมมูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะก่อนที่จะประสานรถน้ำจากปภ.ของกรุงเทพค่ะเข้ามาช่วยเหลือเหตุการณ์เกิดขึ้นบนไหล่ทางค่ะพบรถบรรทุก6ล้อซึ่งมีลักษณะด้านท้ายเป็นข้อกรงเหล็กแบบมิดชิดติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับทาสีตีเส้นการจราจรพบว่าแสงเพลิงกำลังลุกไหม้กระหน่ำอย่างรุนแรงจนรถเสียหายไปทั้งคันค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยการระดมฉีดน้ำสกัดจนสามารถคุมเพลิงเอาไว้ได้จากการตรวจสอบผู้ที่บาดเจ็บนะคะก็พบว่าสาเหตุจากการถูกไฟคลอกรวมทั้งหมด5รายด้วยกันสาหัส3รายเจ็บเล็กน้อย2รายเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลสิริราชและโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เพื่อรักษาอาการอย่างเร่งด่วนค่ะโดยทราบว่าขณะที่รถบรรทุกคันนี้กำลังขับไปปฏิบัติหน้าที่จู่ๆเมื่อมาถึงช่วงก่อนเกิดเหตุค่ะคนขับและผู้ช่วยคนขับได้ยินเสียงสัญญาณจากเพื่อนพนักงาน3รายที่อยู่ในคอกว่าเกิดไฟไหม้จากเรื่องตีเส้นพร้อมกับเห็นแสงเพลิงกำลังลุกไหม้ก็รีบหยุดรถก่อนที่ทั้งคู่จะรีบไปเปิดคอกทำการช่วยเหลือพนักงานที่อยู่ด้านหลังแต่ไม่ทันการนะคะเนื่องจากว่าแสงเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วทำให้คนขับและเพื่อนพนักงานที่เหลืออีก4รายถูกไฟคลอกทั้งหมดก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส3รายอีก2รายบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็จะเร่งสอบปากคำพยานเพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ
0: ค่ะเทศกาลกินเจนะคะ ในการที่ในเทศกาลกินเจวันแรกของการประกอบพิธีรอบแผ่พระรอบเมืองอิ้วเก้งถือเป็นประเพณีถือศีลกินผักประจำปี69ซึ่งที่ภูเก็ตนั้นเริ่มมาแต่เมื่อวานค่ะขบวนแห่ของศาลเจ้าหุ้นจงอ้ามจ้อสู่ก้งหรือศาลเจ้านาคานะคะนำไปกรอบประกอบพิธีอัญเชิญธูปควันเทียนณบริเวณปลายแหลมสะพานหินเคลื่อนขบวนแห่ไปตามเส้นทางต่างๆในตัวเมืองภูเก็ตกลับมาสู่ศาลเจ้าท่ามกลางสภาพอากาศแจ่มใสไม่มีฝนตกนะคะในขบวนแห่มีเหล่าม้าทรงชายหญิงร่วมประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อใช้อาวุธและของมีคมแทงที่บริเวณกระพุ้งแก้มรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆตามธรรมเนียมสืบทอดกันมาด้วยความเชื่อการรับเคราะห์แทนผู้ถือศีลกินผักและประชาชนสะท้อนพลังแห่งศรัทธาอย่างรากลึกในวิถีชีวิตชาวภูเก็ตซึ่งตลอดขบวนแห่ตามเส้นทางมีประชาชนชาวภูเก็ตต่างตั้งโต๊ะหน้าบ้านอาคารสำนักงานจุดธูปสักการะรอรับองค์พระด้วยความศรัทธาขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยต่างชาติร่วมเฝ้าขบวนแห่อย่างสนใจบรรยากาศคึกคักมากทีเดียวค่ะสำหรับพิธีอิ้วเก้งหรือพิธีแห่พระรอบเมืองก็ถือเป็นพิธีสำคัญในพิธีซื้อสินกินผักเปรียบเหมือนการออกประพาสโปรดสัตว์เยี่ยมเยียนประชาชนขององค์พระขบวนแห่ประกอบด้วยธงป้ายชื่อศาลเจ้าเกี้ยวหามรูปพระที่เรียกว่าไทเปียหรือเสลียงเล็กฉัตรจีนที่เรียกว่านิ้วสิวและพระเกี้ยวใหญ่หรือตัวเลี่ยนซึ่งเป็นเสลียงประดิษฐานกิ๋วอ่องไตเตในการเริ่มต้นอิ้วเก้งวันแรกก็นับเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพลังศรัทธาชาวภูเก็ตที่พร้อมใจกันสืบสานประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นพร้อมเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมความเชื่อและวิถีชีวิตค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขบวนแห่ของพระของศาลเจ้ากวนเต้กุ้นสะปำและศาลเจ้าซำไปก่องหรือว่าศาลเจ้าบางคูค่ะก็จะมีในวันที่11ตุลาคมนี้ค่ะ
1: อีกหนึ่งเทศกาลประเพณีนะคะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ก็คือประเพณีศาสตร์เดือน10ค่ะในจังหวัดตรังชาวบ้านกว่า8หมู่บ้านก็ร่วมกันแห่หมรับวันส่งตายายสืบสานประเพณีศาสตร์เดือน10นะคะที่วัดโคกยางในอำเภอกันตังจังหวัดตรังก็มีการทำบุญประเพณีศาสตร์เดือน10หรือว่าวันส่งตายายวันสุดท้ายของการทำบุญเดือน10ค่ะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยการที่มีประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวมาร่วมทำบุญนับพันคนนะคะส่วนใหญ่ค่ะก็เดินทางกันมาเป็นครอบครัวเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านจากกว่า8หมู่บ้านร่วมแรงร่วมใจการจัดขบวนแห่หมเข้ารับสู่วัดระยะทางกว่า1กิโลเมตรมีขบวนนางรำคณะกลองยาวชาวบ้านตกแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสันสดใสมีหุ่นเปรตนะคะซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของประเพณีศาสตร์เดือน10ก็เป็นการสร้างสีสันตลอดเส้นทางไฮไลท์สำคัญค่ะอยู่ที่ห่มรับจากบ้านนาเหนือหมู่ที่5ตำบลคลองลู่อำเภอกันตังจังหวัดตรังซึ่งก็มีแนวคิดสร้างสรรค์ห่มรับแปลกตาแล้วก็มีประเด็นสังคมเข้ามาสอดแทรกนะคะอย่างเช่นเรือดำน้ำผ่านรัฐธรรมนูญ F16 รถถังเสมือนจริงค่ะซึ่งก็มีการล้อเลียนด้านการเมืองด้วยนะคะซึ่งเมื่อมาถึงวัดค่ะก็มีการแห่เวียนรอบโบสถ์3รอบตามธรรมเนียมประเพณีค่ะ
0: ค่ะข่าวต่างประเทศเหตุโจมตีด้วยขีปนาวุธที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยัดประเทศซาอุดิอาระเบียเมื่อวานนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนบาดเจ็บมากกว่า300คนซึ่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติซาอุดิอาระเบียเปิดเผยนะคะขีปนาวุธตกใส่พื้นที่บริเวณอาคารผู้โดยสาร3และ4เป็นอาคารสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศกลุ่มพันธมิตรนำโดยซาอุดิอาระเบียระบุว่าเป็นฝีมือกลุ่มกบฏฮูตีได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต12คนเป็นชาวซาอุดิอาระเบีย4คนบังคลาเทศ2คนที่เหลือเป็นชาวอเมริกันซีเรียอียิปต์จอร์แดนปาเลสไตน์ซูดานชาติละ1คนนอกจากนี้ยังมีคนเจ็บอีกกว่า300คนอาการสาหัสหลังเกิดเหตุท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดประกาศระงับการให้บริการทันทีส่งผลเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวนมากเปลี่ยนเส้นทางยกเลิกการเดินทางเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบความเสียหายขณะที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงริยาดรวมถึงสายการบินระหว่างประเทศหลายแห่งออกประกาศเตือนพลเมืองหลีกเลี่ยงการใช้น่านฟ้าซาอุดิอาระเบียที่บริเวณดังกล่าวส่วนกลุ่มพันธมิตรนำโดยซาอุดิอาระเบียประกาศตอบโต้การกระทำกลุ่มฮูตีถือเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นตามหลังเหตุโจมตีสนามบินริยาดและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันในช่วงสัปดาห์ก่อนทำให้มีผู้เสียชีวิต 3รายค่ะและเกิดขึ้นหลังกองทัพรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียเปิดฉากโจมตีบริเวณชายฝั่งทะเลแดงของเยเมนเพื่อยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์คืนสู่กลุ่มฮูตีด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประณามเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมากและยังบอกด้วยว่ากำลังประเมินสถานการณ์จะเข้าร่วมซาอุดิอาระเบียในการโจมตีตอบโต้ฮูตีหรือไม่ค่ะ
1: ทางด้านสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงริยาดก็ประกาศแจ้งเตือนตามที่ปรากฏข่าวโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในช่วง 8-10 ตุลาคมนะคะโดยสถานการณ์ก็ยังคงมีความอ่อนไหวสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยค่ะจึงขอแนะนำหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นถ้ามีความจำเป็นค่ะที่ต้องเดินทางไปขอให้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินรวมไปถึงเวลาการบินกับสายการบินที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนเดินทางไปเพื่อเลี่ยงปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตารางการบินสำหรับคนไทยที่อยู่ในซาอุดิอาระเบียค่ะขอให้ติดตามการปรับเปลี่ยนรวมไปถึงพัฒนาการของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ที่เกิดเหตุโดยไม่จำเป็นค่ะและปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัยของทางการซาอุดิอาระเบียอย่างเคร่งครัดหากว่าต้องการขอความช่วยเหลือนะคะสามารถติดต่อไปที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดและสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจด้าค่ะ
0: ค่ะขอปิดท้ายสั้นๆนะคะเหตุคนร้ายยิงผู้คนในบ้านหลังหนึ่งในเมืองแอเรียรัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐช่วงค่ำวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นตอนนี้มีรายงานเสียชีวิตแล้ว8คนนะคะก่อนที่มือปืนจะยิงตัวตายหนีความผิดค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาของรายการข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณยามินแหวนเกลือดิฉันพจนาถธนธนากุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-63

0: ค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569ค่ะเช่นเคยนะคะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะ
1: สำหรับนี้ที่คุณขวัญฝนตกไหม
0: ไม่ตกค่ะขวัญไปซื้อข้าวกลางวันอากาศร้อนมาก
1: เลยฮะ
0: ค่ะ
1: เมื่อวานบ้านผมร้อนมาก
0: ใช่
1: แต่ว่าขณะนี
0: ้ฝนตกเหรอคะ
1: ฝนกำลังตกหนัก
0: ค่ะ
1: หนักคำว่าหนักหมายถึงว่าเป็นฝนนิ่งๆไม่ค่อยไม่เป็นฝนที่มีลมฟ้าไม่ร้องคำราม
0: ค่ะ
1: แต่น้ำเยอะครับคุณขวัญครับ
0: ตกมานานเท่าไหร่แล้วคะอาจารย์เนี่ย
1: ตกมาสักประมาณ10นาทีแล้วครับ
0: ค่ะก
1: ็คลึ้มๆมาตั้งแต่เช้าครับ
0: ค่ะ
1: แต่เมื่อวานนะวันไหนฝนไม่ตกนะโอ้โหแสบร้อนเลยแดดอ่ะ
0: ใช่ค่ะเมื่อวานแดดร้อนมากในกรุงเทพมหานครนะคะก็ขวัญเนี่ยคือตากผ้าแห้งอาจารย์ตากผ้านวมแห้ง
1: โอ้ดีใจด้วย
0: ก็ต้องช่วยชิงโอกาสแบบนี้ไว้นะคะช่วงนี้อากาศชื้นๆยังไงคุณผู้ฟังหรือว่าอาจารย์นะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะในช่วงนี้ฝนตกบ้างแดดออกแรงบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะถ้ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรนะคะส่งกันมาได้ผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 หรือว่าทาง LINE นะคะ LINE @ค่ะ @mcot news ก็ส่งกันมาได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวในช่วงที่บ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่ายสองโดยประมาณนี้นะคะขวัญจะหยิบยกคำถามของคุณผู้ฟังเนี่ยไปถามอาจารย์บ้วนให้ค่ะแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยในช่วงแรกเนี่ยอาจารย์จะคุยเรื่องอะไรก่อนดีคะเรื่องสถาบันครอบครัวหรือว่าคลองส่งน้ำก่อนดีคะ
1: คืออย่างนี้ครับเอาเรื่องน้ำก่อนเพราะว
0: ่
1: าผมเห็นชาวบ้านหลายๆจริงๆแล้วเราก็ไม่อยากจะพูดซ้ำซากนะแต่ว่ามีแฟนรายการจำนวนมากบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ไม่กังวลเหรอเวลาที่อาจารย์พูดถึงว่าให้ทำใจนะให้อย่างนั้นให้อย่างนี้เนี่ยจะทำให้แฟนรายการที่เขาถูกน้ำท่วมเนี่ยเขาจะรู้สึกกระทบกระเทือนใจไหมและสวนที่เขากำลังเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นสวนมะม่วงบางคราหรือจะเป็นสวนทุเรียนที่ระยองที่จันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็ต้องบอกกับท่านว่าผมไม่กังวลว่าท่านจะมองผมยังไงนะแต่ผมขอส่งกำลังใจแล้วก็ยังยืนยันในคำพูดนั้นเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยน้ำก็ท่วมหมดครับ
0: อาจารย์ก็ปลูกสวนที่สุพรรณด้วยใช่ไหมคะถ้าแล้วก็ที่มีจังหวัดไหนบ้างคะที่อาจารย์มีสวนอยู่เนี่ยค่ะ
1: คือถ้าที่บ้านที่หลังมหาวิทยาลัยเนี่ย
0: ค่ะ
1: ถ้าท่วมเนี่ยสูบออกวันเดียวก็แห้งแล้ว
0: เพราะ
1: อยู่ที่ดอนแล้วดินเป็นดินทรายน้ำมันซึมเร็ว
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าบ้านที่สุพรรณเนี่ยเป็นบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำท่าจีน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: และอยู่นอกคันกั้นน้ำคำว่านอกคันกั้นน้ำหมายถึงว่าจะมีถนนที่เป็นคันกั้นน้ำ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นที่เราแล้วก็เป็นแม่น้ำเพราะฉะนั้นยามปกติเนี่ยเวลาตอนน้ำไม่ท่วมเนี่ยเราก็มีวิวดีมีน้ำใสไหลเย็นฉ่ำแต่ตอนน้ำท่วมเนี่ยเราก็ต้องยอมรับสภาพและก็ผมก็ใช้เวลาในการที่ปรับตัวสู้กับไม่ใช่สู้เลยว่าปรับตัวให้อยู่กับน้ำอย
0: ่
1: างเป็นธรรมชาติมาแม้กระทั่งต้นไม้ที่บ้านก็ไม่เป็นอะไรแล้วเพราะที่อยู่เนี่ยคือสู้ได้หมดแล้วเป็นน้ำไหลผ่านไม่ใช่น้ำนิ่งเพราะถ้าน้ำนิ่งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นน้ำเน่าครับคุณฟังครับทีนี้พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องชาวสวนมะม่วงบางคล้าเนี่ยอันนี้ถ้าเผื่อเจ้าหน้าที่รีบไปช่วยได้นะ
0: มันยังทันใช่ไหมอาจารย์มันจมมาหลายวันแล้วนะเนี่ย
1: มันหลายวันแล้วแต่มะม่วงเนี่ยมันก็ถือว่ายังทนกว่าเทียบกับทุเรียนอะไรเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ถามว่าทำไมผมไปห่วงมะม่วงบางคล้ามากขอคุยประวัติมะม่วงบางคล้านี
0: ่ได้ค่ะอาจารย
1: ์ตั้งแต่เมื่อครั้งแถวระยองเนี่ยเริ่มปลูกมะม่วงเป็นส่งออก
0: ค่ะ
1: สุพรรณเนี่ยปลูกมะม่วงตามหัวไร่ปลายคะนา
0: ค่ะ

0: มเนี่ยตั้งแต่หนุ่มๆเนี่ยไปบรรยายเรื่องมะม่วงที่บางคล้าแล้วก็ไปเรียกว่ามีส่วนในการที่จะบอกถ้าจะปลูกมะม่วงเป็นการค้าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้และที่ฉะเชิงเทราบางคล้าเนี่ยต้องถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมในการที่ปลูกมะม่วงเพื่อเป็นการส่งออกถ้าสวนมันจะต้องล้มหายตายจากไปเนี่ยน่าเสียดาย
1: โอ้ปีหน้าเนี่ยอาจารย์ทั้งมะม่วงทั้งทุเรียนเลยนะคะ
0: ปีนี้ที่จะถึงเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาว่าปีพ.ศ.ที่คุณทุกคนว่าปีหน้าหมายถึงปีพ.ศ.ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าฤดูการผลิตปีนี้คือผลไม้เนี่ยจะแพงนะครับเพราะว่าปริมาณต้นที่จะให้ผลผลิตเนี่ยมันถูกทำลายเสียหายไปมาก
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้ามะม่วงบางคนบอกโอ้ยเป็นเดือนยังไม่ตายไอ้นั่นเป็นมะม่วงเพาะเมล็ดคือถ้าเป็นมะม่วงเพาะเมล็ดเนี่ยมันจะอึดกว่าครับคุณครับ
1: แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยมีต้นมะม่วงเพาะเมล็ดแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ส่วนใหญ่ทาบกิ่งอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับจะเป็นมะม่วงทาบกิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หาทางระบายน้ำให้กับพี่น้องชาวบางคล้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็ขอส่งกำลังใจอีกครั้งหนึ่งทีนี้คุณขวัญครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยนะผมไม่ได้ต่อว่าใครและผมก็ไม่ได้ยกย่องใครต้องทำความเข้าใจเพราะอย่างนี้เพราะว่าผมลองพูดในบางเรื่องใน Facebook ของผมเนี่ยบางท่านก็พยายามบอกว่าไอ้โครงการนั้นน่ะมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนโครงการนี้ผลประโยชน์ทับซ้อนถ้าคิดอย่างนั้นน่ะแปลว่าเขามีประโยชน์ทับซ้อนผมก็ตอบไปบอกว่าบางทีเราก็ต้องไม่มองว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยใครมีประโยชน์สำคัญว่าบ้านเมืองอะได้ประโยชน์ไหมถ้าบ้านเมืองได้ประโยชน์แต่ว่าถ้าคิดโดยไม่มีประโยชน์ทับซ้อนมันก็ดีที่สุดทีนี้ประเด็นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ชาวบ้านบอกเฮ้ยมันเรื่องอะไรปล่อยน้ำมาบ้านฉันนะปล่อยน้ำมาท่วมบ้านฉันวันนี้ก็เลยอยากจะพูดนะครับก็ขออนุญาตวันหนึ่งก็ได้ฟังท่านผู้รู้กูรูด้านนี้พูดด้วยขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนะผมเอ่ยได้เพราะว่าเป็นรุ่นพี่ผมที่เกษตรก็คือท่านปลอดประสบสุรสวัสดีผมว่าทำไมผมลืมคำนี้ไปได้ยังไงท่านพูดคำง่ายๆนะคุณขวัญท่านบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่แยกระหว่างคลองส่งน้ำกับคลองระบายน้ำ
1: มันต่างกันยังไงอาจารย
0: ์มันต่างกันตรงนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยที่เรามีระบบชลประทานเนี่ยนะ
1: ค
0: ือเราทำคลองส่งน้ำเราเก็บน้ำแล้วเราก็ปล่อยน้ำไปตามคลองไส้ไก่ใช่ไหมเพื่อเอาน้ำเนี่ยไปใช้และเรายังทำไม่ได้ 100% บางแห่งก็ยังไม่มีระบบชลประทานนั่นหมายความว่าเราส่งน้ำไปให้ใช้เพื่อทำประโยชน์เราเรียกว่าคลองส่งน้ำ
1: ค่ะ
0: แต่เราไม่เคยมีคลองระบายน้ำที่ผมชอบเรียกว่าผมไปติดกับคำว่าถนนน้ำอ่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: นั้นจะพูดให้ชัดก็คือคลองระบายน้ำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ยกตัวอย่างที่เขากำลังจะขุดว่าจากชัยนาทไปป่าสักแล้วก็ไปลงทะเลทางบางประกงนู่น
1: ค่ะ
0: อีกด้านหนึ่งก็มาทางท่าจีนทางเจ้าพระยา2ลงมาอะไรเนี่ยนะอย่างนี้เรียกว่าคลองส่งน้ำคลองระบายน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคลองระบายน้ำเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะไม่ปล่อยน้ำไปที่คลองส่งน้ำจนเกินถูกไหม
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเราก็จะปล่อยน้ำไปที่คลองส่งน้ำเท่าที่คลองส่งน้ำเนี่ยจะรับได
1: ้
0: มันก็จะไม่ไปท่วมไร่นาส่วนแก้มลิงนั่นต่างหากนะที่เราเรียกว่าทุ่งรับน้ำหรือว่าแก้มลิงอันนั้นก็เป็นเรื่องต่างหากทีนี้คุณขวัญครับ ไอ้คลองส่งน้ำคลองระบายน้ำเนี่ยมันก็จะรองรับน้ำคือน้ำฝน
1: ค่ะ
0: กับน้ำเหนือถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์แต่ทีนี้เวลานี้ที่เขากำลังแก้ปัญหาแล้วเดือนตุลามันจะเป็นแบบนี้ก็คือน้ำทะเลหนุนคือถ้าน้ำทะเลมันหนุนสูงมันขึ้น
1: ค่ะ
0: เราก็จะระบายน้ำไม่ออก
1: เพราะว่าน้ำมันกั้นอยู่น้ำทะเลหนุนกั้นแบบระบายน้ำไปไหนไม่ได้มันก็กลับเข้ามาไหมล่ะคะอาจารย์คะ
0: ถูกต้องสูบเพื่อกำลังใจเปลืองน้ำมันไปเฉยๆแล้วมันก็หมุนกลับมา
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงโครงการที่ผมบอกว่าสร้างเขื่อนสร้างถนนเชื่อมตะวันออกกับภาคใต้ตอนบนกั้นทะเลและอีกเขื่อนหนึ่งตรงปากอ่าวตัวกอก
1: ็
0: คืออ่าวไทยเพื่อมีทะเลสาบน้ำจืดและเราสามารถที่จะระบายน้ำออกได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลานี้เรามีคลองส่งน้ำเป็นส่วนใหญ่แล้วแต่คลองระบายน้ำเราไม่มีมีน้อยอ่ะ
1: นะ
0: แล้วก็แหล่งรับน้ำหรือว่าการป้องกันไม่ให้น้ำทะเลหนุนเนี่ยเรายังไม่มีเหตุเพราะบ้านเมืองเรายังยากจนเราก็ยังไม่มีงบประมาณที่จะทำและจะทำยังไงทีนี้การที่เราพยายามที่จะไปทำเขื่อนไปถมทะเลตรงตัวกอเพื่อที่จะกันน้ำทะเลไม่ให้มันหนุนเพ
1: ื
0: ่อที่จะรองรับน้ำได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นแนวคิดแบบเนเธอร์แลนด
1: ์
0: คือเพราะว่ากรุงเทพเราอยู่ต่ำนะฮะและในอนาคตทะเลมันจะสูงเมืองมันจะต่ำเราก
1: ็
0: พยายามไปกั้นเขื่อนแต่ก็มีหลายคนบอกผมว่าเวลานี้เนเธอร์แลนด์กำลังจะเปลี่ยนความคิดว่าระบบที่จะกันน้ำทะเลเนี่ยเขากำลังจะเปลี่ยนความคิดเพราะเหตุว่าเขามองว่าเทือกเขาหิมาลัยเทือกเขาแอลเทือกเขาหลายเทือกเขาซึ่งเคยมีน้ำแข็งอยู่บนยอดเขามีหิมะอยู่บนยอดเขาต่อไปนี้หิมะจะละลายและเขากำลังคิดว่าจะสร้างเท่าไหร่ก็ไม่น่าจะกันน้ำทะเลได้ใช่หรือไม่ยังไม่รู
1: ้
0: แต่เขากำลังมีแนวคิดว่าจะอยู่กับน้ำอย่างธรรมชาติโดยอาจจะมีบ้านเป็นทุ่นลอยน้ำ
1: ปรับโครงสร้างบ้านใหม่ค่ะ
0: ซึ่งวิธีการนี้นะเป็นวิธีการที่คนไทยดั้งเดิมใช้อยู่
1: ค่ะ
0: คุณขวัญไปดูประวัติกรุงเทพมหานครสมัยก่อนจะอยู่บ้านเรือนแพทะเลาะกันเมื่อไหร่ฉันถอนแพย้ายบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยทะเลาะเมื่อไหร่ฉันเลิกฉันย้ายไปอยู่ที่ใหม
1: ่
0: และที่ผมใช้คำว่าให้อยู่กับธรรมชาติอย
1: ่
0: างกลมกลืนแล้วจะมีความสุขอ่ะหมายถึงอย่างนี้น้ำท่วมฉันก็อยู่แบบท่วมที่ชอบเอาอำเภอสองพี่น้องบางรีสุพรรณบุรีมายกตัวอย่างเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: หน้าน้ำฉันก็ไปขายข้างบนหน้าแล้งฉันก็อยู่ข้างล่างนั่นเป็นสองวิธีคิดว่าจะพยายามป้องกันธรรมชาติหรือจะอยู่อย่างธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: แต่สิ่งก่อสร้างที่เราสร้างเมืองอยู่ณเวลาเนี้ยเราพยายามป้องกันธรรมชาติทีนี้ถ้ามามองอดีตมองอดีตอย่างกำแพงแสนเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทำไมน้ำมันเค็มทำไมดินมันเค็มอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในห้องน้ำเนี่ยถ้าเป็นเหล็กผุหมดอ่ะเพราะน้ำมันเค็มทุกอย่างต้องใช้พลาสติกที่ลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีมีวัดเจดีย์หอยใช่ไหมฮะคุณขวัญเคยได้ยินไหม
1: ไม่เคยอาจารย์ที่ลาดหลุมแก้วไม่เคยไปเลยค่ะ
0: วัดเจดีย์หอยแล้วไปเที่ยวเนี่ยเขาเอาเปลือกหอยมาทำเจดีย์

0: และเหนือกำแพงแสนขึ้นไปทางสุพรรณบุรีเนี่ยจะมีวัดชื่อวัดทะเลบกวงเล็บสูตบุตรอุปถัมภ์แปลว่าสกุลสูตบุตรเนี่ยไปสร้างวัดนี้ไว
1: ้
0: ก็หมายความว่าไงก็หมายความว่าย่านนี้มันเคยเป็นทะเลที่เราอยู่เนี่ยอย่างที่ผมอยู่เนี่ยมันเคยเป็นทะเลเพราะฉะนั้นชาวอยุธยานะใช่ไหมเราจะเห็นว่าน้ำเนี่ยมันชะเวอร์เข้าไปแล้วก็มันเคยเป็นทะเลและมันก็กลายมาเป็นพื้นดินจากกรุงเทพเนี่ยก็เป็นพื้นดินนิ่มๆเพราะมันเกิดจากตะกอนดินที่มาทับถมกันเป็นเวลาช้านานและกรุงเทพก็ทรุดลงแต่ก่อนสุดเร็วเพราะเราดูดเอาน้ำบาดาลเนี่ยไปใช้บ้านจัดสรรในยุคแรกของบ้านจัดสรรนะ
1: ค่ะ
0: สมัยก่อนไม่มีบ้านจัดสรรพอเริ่มมีบ้านจัดสรรก็ตั้งแท้งก็ดูดน้ำก็สุดตอนหลังเราก็มีระบบว่าเราต้องเอาน้ำเนี่ยพยุงผืนดินเอาไว้เพราะถ้าไม่มีน้ำดินมันก็จะลดต่ำลงไปเรื่อยใช่เราเรียกว่ามันสุดนะฮะแม้ว่าเสาเข็มเท่าไหร่มันก็แก้ไม่ได้ไอ้นี่ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่เราควรจะต้องศึกษาและถ้าเทียบวิถีชีวิตณปัจจุบันที่ผมสวนผมอยู่อย่างธรรมชาติคือผมอยู่อย่างคล้อยตามธรรมชาติผมไม่ฝืนปลูกพืชที่น้ำท่ว
1: ม
0: แต่ว่าผมยอมรับสภาพน้ำท่วมอยู่ได้ฝนแรงอยู่ได้ก็เป็นสองวิธีคิดส่วนว่าบ้านเมืองเรานั้นจะพัฒนาไปถึงไหนก็สุดแท้แต่ทีนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: ผมโชคดีเล็กๆนะ
1: มีอะไรคะ
0: คือเผอิญว่าน้องสาวคนรองจากผมเนี่ยเสียชีวิตทีนี้เธออยู่ที่อำเภอศรีประจันสุพรรณบุรีวันที่ผมไปชาปนกิจน้องสาวเนี่ยผมก็ไปแอบนั่งอยู่แถวหลังๆท่านสสประจำจังหวัดผมท่านก็มาพอมาปั๊บท่านเห็นนามสกุล อรุณรัตน์บ้วนกียาพันธ์ท่านก็เลยถามหาว่าอาจารย์บ้วนมาไห
1: ม
0: แล้วท่านก็ถามหาบอกถ้ามาช่วยไปตามมาให้หน่อย
1: ค
0: ่ะอ้าวผมก็ไปพบท่านแต่ท่านนั่งแถวหน้านะโต๊ะหน้าก็ปรากฏว่าท่านก็ถามผมบอกว่าเอ๊ะบ้านเราเนี่ยกาแฟปลูกได้ไหม
1: หมายถึงบ้านเราคือสุพรรณบุรีใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเปิดวันนี้ที่ปรึกษาท่านหรือว่าตัวท่านได้ฟังอยู่นะฮะผมก็อึกอักอักแล้วก็บอกกับท่านว่าถ้าอาราบิก้าเนี่ยไม่น่าจะได้ถ้าโรบัสต้าก็น่าจะได้แต่ต้องมีวิธีการ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผมยังไม่ลงรายละเอียดแล้วก็หยุดคุยเรื่องนี้กับท่านแค่นั้นแต่ว่าขอตอบตรงนี้นิดหนึ่งอย่างนี
1: ้
0: กาแฟนะครับถ้าจะปลูกในที่ลุ่มต่ำต้องยกร่องสูงมากเป็นประการที่หนึ่งสองกาแฟไม่ค่อยชอบดินเหนียวชอบดินระบายน้ำดีและกาแฟต้องมีไม้ที่เลี้ยงนะฮะอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่บางครั้งถ้าปลูกก็ถือว่าฝืนธรรมชาติมากไปถ้าถามความเห็นผมก็รีบเบี่ยงเรื่องนี้แล้วก็บอกกับท่านว่าแทนที่จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยให้ชาวนาทำนาและให้ชาวนาอยู่ได้1โรงสี200ชาวนาและทำระบบเกษตรแบ่งปันท่านก็บอกเฮ้ยมันเป็นยังไงผมก็บอกแหมเสียดายเดี๋ยวผมจะไปค้นคลิปเก่าๆที่ผมพูดไว้และหาทางเอาไปให้ท่านได้ฟังทีหลังเนี่ยและที่ผมก็ฝากกับท่านบอกว่าฝากอีกเรื่องนึง ก็คือเรื่องงบ 200,000 ล้านที่ผมเคยพูดกับคุณขวัญ
1: อ๋อค่ะ
0: ที่จะมาทำโซล่ารูปอ่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นไปได้ไหม
1: ตับก่อนค่ะ
0: ท่านช่วยไปบอกว่าเอาโซล่ารูปออกไปสัก 50,000 พอมั้งอีก 150,000 เนี่ยเอามาให้ชาวบ้านกู้ดอกเบี้ยอัตราเป็น0หรือหลังจากนั้น3ปีก็คิดดอกเบี้ย 3% 5% อะไรก็ว่าไปใครไม่ใครไม่ใช้หนี้ดอกเบี้ยก็ยิ่งขึ้นใครใช้หนี้เพราะว่าเวลานี้ชาวบ้านจะแย่กันหมดแล้วเครื่องมือทำมาหากินเนี่ยมันไปกับน้ำหมด
1: ใช่อาจารย
0: ์อันนี้ก็เป็นความโชคดีที่ได้มีโอกาสพบนักการเมืองอาวุโสซึ่งอดีตท่านก็เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกันครั้งแล้วก็ถือโอกาสขอบพระคุณท่านในบางเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ท่านได้ตั้งกูรูผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะฮ
1: ะ
0: ของท่านไปทำงานในระดับนานาชาติเพราะฉะนั้นบางทีคุณขวัญผมเนี่ยผมเชื่อเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะแต่ไม่ใช่สายมูนะแต่ว่าคิดไว้ในใจเอ้ยทำไงจะได้เจอใครสักคนวะ
1: มันเหมือนมีแรงดึงดูดเข้าหากันหรือเปล่าอาจารย
0: ์นั่นแหละเพราะทำไงจะได้เจอใครสักคนวะอยากพูดเรื่องนี
1: ้
0: ไม่พูดแล้วมันอั้นในอกและผมก็จะรอฟังข่าวดีว่าหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยถ้าพรรคฝ่ายค้านจะได้กรุณาเอาเรื่องนี้ไปนำเสนอให้ผมหน่อย
1: มีคล้ายๆกันนะคะอาจารย์เมื่อช่วงเช้าเป็นแนวคิดของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะคุณกรจาติกวณิชค่ะบอกว่าให้รัฐบาลเนี่ยออกเงินกู้ให้ประมาณสัก 200,000 บาทให้กับประชาชนเนี่ยในการใช้กู้เพื่อไปประกอบอาชีพโดยที่ใช้หลักฐานให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แค่พิสูจน์ได้ว่าตัวเองเนี่ยประสบภัยจริงๆอะไรทำนองนี้ค่ะแล้วก็ให้ดอกเบี้ยเป็นอัตราพิเศษแต่เดี๋ยวขวัญกำลังหารายละเอียดอยู่ว่าอัตราพิเศษที่คุณกรเสนอเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะคะเป็นข้อเสนอของพรรคประชาธิปัตย์ออกมาเมื่อเป็นข่าวเมื่อเช้าเนี่ยแหละอาจารย
0: ์อ๋อเหรอฮะดีใจมากเลยถ้างั้นเชียร์ท่านกรเต็มที่เลย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าผมเคยเจอท่านกรกับท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะถ้าอภิสิทธิ์ที่ผมเจอสองครั้งเคยขึ้นเวทีอภิปรายด้วยกันครั้งหนึ่งแล้วก็เคยคราวหนึ่งท่านไปพบกับสมาคมผู้ประกอบธุรกิจปุ๋ยเคมีและสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะฮ
1: ะ
0: ตอนนั้นท่านนายกเป็นศักดิ์ท่านป่วยและผมก็ได้รับเชิญไปแล้วก็ได้เจอท่านกับท่านอภิสิทธิ์ไปรับฟังความเห็นนะ
1: ค่ะอ๋อนี่ของคุณกรให้กู้ไม่เกิน 200,000 บาทปลอดดอกเบี้ย6เดือนหลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ7ต่อปีให้ผ่อนชำระอย่างน้อย2ปีพร้อมกับ
0: เท่าไหร่นะ
1: ปลอดดอกเบี้ย6เดือนค่ะจากนั้นเนี่ยให้คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ7ต่อปีค่ะ
0: โอ้ย10ยังเยอะไป
1: อันนี้ก็อันนี
0: ้ผมไม่รู้ท่านกรฟังอยู่หรือเปล่านะ
1: อาจารย์สั้นๆเดี๋ยวขวัญมีขายของนิดนึง
0: ได้ๆนิดเดียวนะคืออัตราดอกเบี้ย 0% 3ปี
1: อันนี้สะท้อนถึงคุณกรจาติกวณิชนะคะค่ะช่วงนี้นะคะขวัญขออ่านข้อความจากช็อปมาเนียนะคะถ้าท่านปวดคอบ่าไหล่นะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลค่ะด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะกลิ่นกระสลองก็ช่วยให้ท่านผ่อนคลายหลับสบายมากยิ่งขึ้นค่ะมั่นใจในมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพนำเสนอในราคาเพียง999 บาทรับขนาด12กรัม8ขวดขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะท่านโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดได้ที่021143990 021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: ขณะที่เวลา 13:00 น.ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีควงพระดิยาร่วมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำชื่นชมชาวเพชรบูรณ์ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569มีนางธนนท์ชาญวีรกูลประธานคณะกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีเจ้าอาวาสวัดสนธิกรประชาธรรมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมในงานณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569วันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญสำหรับชาวเพชรบูรณ์และเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดที่ได้รับการสืบทอดไปอย่างยาวนานประเพณีนี้สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาความสามัคคีและความผูกพันของชาวเพชรบูรณ์ที่มีต่อพระพุทธศาสนาพระพุทธมหาธรรมราชาซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวเพชรบูรณ์อีกทั้งยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตและความเชื่อของคนในพื้นที่ที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นสุดชาติระดมทศหนึ่งเดียวส่งเรือเครื่องสูบน้ำกำลังเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำและช่วยน้ำท่วม3จังหวัดภาคตะวันออกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีภายหลังได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการกำลังภายใต้แนวทางทศ.1เดียวระดมเรือเครื่องสูบน้ำเจ้าหน้าที่และสิ่งของจำเป็นลงพื้นที่ช่วยประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งระบายน้ำและเตรียมฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดพร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยส่วนหน้าโดยมีนายพเดชลายทองรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้อำนวยการศูนย์เพื่อประสานการทำงานและสนับสนุนเครื่องมือให้ตรงกับความจำเป็นของแต่ละพื้นที่นายสุชาติได้กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งช่วยเหลือประชาชนให้ทั่วถึงไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุดเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันต่างช่วงเช้าเงียบผู้มาใช้สิทธิ์เพียง4คนชี้ข้อมูลผู้สมัครน้อยตัดสินใจเลือกยากบรรยากาศการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคมช่วงเช้าที่ศาลาประชาคมอำเภอกันตังจังหวัดตรังเป็นไปอย่างเงียบเหงาโดยเมื่อเวลาประมาณ 8:35 นาทีที่ผ่านมาหลังเปิดหีบเลือกตั้งพบว่ามีผู้ประกันตนเดินทางมาใช้สิทธิ์เพียง4คนเท่านั้นเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะวันนี้ตรงกับวันทำบุญศาสตร์เดือน10ซึ่งประชาชนจำนวนหนึ่งเดินทางไปทำบุญที่วัดจึงอาจจะส่งผลให้การเดินทางมาใช้สิทธิ์ในช่วงเช้ามีไม่มากนักโดยคาดว่าช่วงบ่ายจะมีผู้ประกันตนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันจากการสังเกตผู้ประกันตนรายหนึ่งที่เดินทางมาใช้สิทธิ์พบว่าใช้เวลาตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครค่อนข้างนานหลังลงคะแนนเสร็จจึงสอบถามความคิดเห็นต่อการเลือกตั้งในครั้งนี้โดยผู้ใช้สิทธิ์ระบุว่าการตัดสินใจเลือกผู้สมัครเป็นเรื่องยากเนื่องจากมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครค่อนข้างน้อยแม้จะพยายามศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ซึ่งมีทั้งประวัติการทำงานและประวัติการศึกษาแล้วก็ตามผู้ใช้สิทธิ์รายดังกล่าวยังบอกเพิ่มเติมได้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครรวม102คนแต่สามารถเลือกได้เพียง7คนทำให้ยากต่อการจดจำหมายเลขผู้สมัครที่ต้องนำไปกรอกในบัตรลงคะแนนอีกทั้งมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจไม่มากนักอีกยังเป็นปัจจัยที่ทำให้ต้องใช้เวลาในการพิจารณาว่าจะเลือกใครเป็นตัวแทนสำหรับบรรยากาศการเลือกตั้งช่วงเช้ายังคงเงียบเหงาโดยเจ้าหน้าที่คาดหวังว่าช่วงบ่ายจะมีผู้ประกันตนเดินทางมาใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32 in 1จาก

0: 척 마니아.
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: เอิ่นน่าจะฮอดนิ้นกาแฟซ่องทรีอินวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดนิ้นกาแฟซ่องทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซ่องนี้มันเลยแคบๆไปลองกันต้ากาแฟโกบิโก้แมคเคียโต้ทรีอินวันอ้อมเข้มรสชาติลงตัว
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
6: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: ะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: Mcot Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะอาจารย์คะ
4: ครับคุณขวัญครับและสวัสดีคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการทั่วประเทศไทยซึ่งได้รับสัญญาณถ่ายทอดจากสถานีต่างๆนะครับ
3: ค่ะ
4: คุณขวัญครับเมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยนะคราวนี้เราจะมองไปข้างหน้าแล้วและเราคิดว่านะคิดว่านะ
3: ค่ะ
4: คิดว่าฝนน่าจะเป็นช่วงฝนปลายๆแล้วสำหรับภูมิภาคเหนือกลางอีสานตะวันออกนะฮะแต่จากนี้ฝนจะลงใต้เพราะฉะนั้นผมฝากคำไว้คำหนึ่งนะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ต่อไปนี้เหนือระวังไฟใต้ระวังน้ำ
3: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยถ้ารัฐบาลไม่ยุ่งเกินนะฮะผมอยากฟังว่าเวลาเนี้ยโครงการที่จะเตรียมการรับเหนือระวังไฟเนี่ยท่านเตรียมอะไรไว้บ้าง
3: ค่ะ
4: แล้วก็ใต้ระวังน้ำเนี่ยท่านเตรียมการอะไรบ้างเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็เริ่มฟังข่าวแถวไหนนะพังงาหรือพัทลุงอะไรเนี่ยนะที่น้ำก็เริ่มบุกไปแล้วนะครับแล้วก็ที่แสดงความเห็นใจข้ามโลกไปเลยก็คือที่ชิลี
3: ค่ะ
4: โอ้โหน้ำท่วมมาเนี่ยรถยนต์เนี่ยลอยมาเหมือนอย่างเศษขยะเลยครับคุณขวัญ
3: ค่ะ
4: น่ากลัวมากแล้วล่าสุดที่ปานามาก็ประสบภัยแผ่นดินไหว 7.7 ริกเตอร์ใช่ไหม
3: ค่ะ
4: ในรอบ30กว่าปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นที่ผมพูดเรื่องนี้เนี่ยผมจะบอกว่าวันนี้เรายังไม่สามารถจะหนีจากโลกใบนี้ไปไหนได้เราก็ต้องอยู่กับโลกใบนี้และเราไม่ตัดหนทางใดหนทางหนึ่งการที่จะป้องกันภัยจากธรรมชาติเราทำเท่าที่เราทำได้และถ้าทำแล้วมันยังเกิดเหตุขึ้นอีกเราก็ยอมรับที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างกลมกลืนนะฮะผมฝากนิดหนึ่งว่ารายการวันพุธของผม7ตุลาที่ผ่านมาผมพูดหลังน้ำท่วมควรทำอะไรวันที่8สร้างสวนใหม่อย่างไรดีวันที่9ไม้ผลต้นเล็กดูแลยังไงอันนี้ท่านก็ไปฟังเพิ่มเติมนะครับคุณขวัญท
3: ี
4: นี้ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณขวัญรู้สึกสะเทือนใจกับอะไรมากที่สุด
3: รู้สึกกับสะเทือนใจกับภาพเตียงที่มีเป็นเหล็กกั้นอยู่ด้านบนเตียงอาจารย์สำหรับขวัญนะอะไรนะคะ
4: เขาเรียกปาปิ้งใช่ไหม
3: ขวัญไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรอะค่ะเตียงเป็นเตียงคนไข้อ่ะ
4: นั่นแหละเขาเรียกเตียงปาปิ้ง
3: อ๋อเหรอคะ
4: คือเราจะไม่พูดในรายละเอียดตรงนั้นนะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แต่ผมจะใช้คำว่าเวลาเราแต่งงานเนี่ยผมมักจะบอกกล่าวคู่บ่าวสาวว่าหนุ่มสาวคู่หนึ่งกำลังสร้างสถาบันครอบครัว
3: ค
4: ่
3: ะ
4: และในอดีตสถาบันครอบครัวของประเทศไทยเนี่ยเป็นสถาบันที่แข็งแรงมาก
3: ค่ะ
4: ฝรั่งชอบว่าเขาอยู่กันยังไงนะถึงได้ผูกพันช่วยเหลือเกื้อกูลแต่ณวันนี้เราต้องพูดว่าถ้าเรายอมรับความจริงนะสถาบันครอบครัวกำลังล่มสลายที่ใช้คำว่าล่มสลายเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าอำนาจเงินตราเนี่ย มันเป็นแรงผลักดันสูงมากหลายครั้งเราจะพบว่าลูกหลานแย่งสมบัติพ่อแม่แต่ก่อนรอให้พ่อแม่ตายแล้วค่อยมาทะเลาะกันเดี๋ยวนี้พ่อแม่ไม่ทันตายเริ่มมองเห็นพ่อแม่เป็นขยะพอเป็นขยะก็เอาไปทิ้งที่ไหนก็ได้ไปให้ไกลไกลหูไกลตาอันนี้คือการล่มสลายเพราะว่าอำนาจเงินตราเนี่ยมันมามีอิทธิพลและบทบาทมากกว่าความรักและความเอื้ออาทรเหตุผลเพราะว่าศาสนาของเจอด้อยลงศาสนาพุทธด้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเรานำเอาพุทธบวกกับของเจอของเจอคือมีความกตัญญูต่อพ่อแม่มีความเพื่อกูลกันระหว่างพี่น้องมีการอุทิศให้กันระหว่างเพื่อนนะฮะและมีการเคารพ

0: กันและกันในระหว่างหมู่ผู้อาวุโสเพื่อนร่วมงานด้วยกันถ้าบวกกับพุทธอีก5ข้อนะครับสภาพครอบครัวไทยเนี่ยก็จะอยู่ได้ผมเล่าประสบการณ์นิดหนึ่งคุณขวัญวันหนึ่งเนี่ยก็มีญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเนี่ยนะก็ปรากฏว่าท่านก็ป่วยทีนี้ลูกท่านเนี่ยก็ต้องไปทำงานทุกคนไม่มีใครอยู่บ้านเลยลูกก็เอาไปฝากไว้กับที่สถานที่ดูแลผู้สูงอายุนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ผมก็เข้าไปก็เป็นเตียงนอนเหมือนอย่างเราไปโรงพยาบาลล่ะเรียงกันเป็นแถวๆนะทีนี้ติดกับเตียงของญาติผู้ใหญ่ที่ไปอยู่เนี่ยก็มีอาม่าคนหนึ่งท่านก็ถามผมเป็นภาษาจีนนะบอกว่าลู่อวยต้าเติมอวยบอย
1: แต่ว่า
0: พูดมาที่ผมแต่ว่าหรือพูดภาษาจีนได้ไหมผมก็หันไปบอกโอ้ย
1: ได้
0: พูดได้แล้วแกก็พูดแปลเลยน
1: ะ
0: ว
1: ่
0: าหรือช่วยไปบอกลูกอ้วหน่อยให้มารับอ้วกลับบ้านอ้วไม่อยากอยู่ที่นี่อ้วอยู่ที่นี่อ้วอยู่แต่บนเตียง
1: อ้ว
0: อยากเดินในบ้านหรือไปบอกหน่อยได้ไหมลูกอ้วอยู่ตรงนั้นตรงนี้ซึ่งผมก็ไม่ฟังแล้วก็ไม่รู้ว่าลูกเขาอยู่ที่ไหนพอดีเจ้าหน้าที่เดินผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็บอกผมบอกว่าคุณอย่าไปคุยกับแกเลยอาม่าคนนี้แกเพี้ยนผมก็ถามว่าเพี้ยนยังไงเหรอครับ
1: ค่ะ
0: แกพูดไม่รู้เรื่องหรอกวันแกพูดเพ้อเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้
1: อ๋อเขาฟังภาษาจีนไม่ออกหรือเปล่าคะ
0: ใช่ผมก็เลยบอกเฮ้ยคุณเขาไม่เพี้ยนนะเขาพูดรู้เรื่องทุกอย่างเขามีสติสัมปชัญญะเพียงแต่ว่าเขาพูดภาษาจีนแต่จิ๋วเนี่ยผมคุยกับเขารู้เรื่องหมดแล้วเขาก็บอกผมว่าเขาอยากกลับบ้านคุณช่วยบอกกับลูกหลานเขาหน่อยว่าแม่เขาอยากกลับบ้านไอตอนที่ผมเยี่ยมญาติผู้ใหญ่เสร็จผมก็คุยกับอาม่าเป็นส่วนใหญ่เลยแหละพอผมจะกลับบ้านอาม่าแกก็ทำท่าจะลงจากเตียงมานะบอกลูกเชื้อบวยคือลูกเชื้อบวยคือแปลว่าเฮ้ยลูกอย่าเพิ่งไปลูกอย่าเพิ่งไปลูกกลับมานี่ก่อนผมเห็นสภาพนั้นแล้วเนี่ยคุณขวัญเนี่ยมันยังติดอยู่ในหัวผมจนถึงทุกวันเนี้ย
1: ค
0: ่ะป่านนี้อาม่าเป็นไงมั่งก็ไม่รู้
1: ค่ะ
0: ผมก็เลยมานั่งคิดบอกว่าอันนี้ผมฝันไปหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เรามีโรงเรียนเด็กเล็กทุกอบต.ถ้าทุกชุมชนไปเจรจากับหลวงพ่อที่เขาอกเข้าใจในการศึกษาหน่อยเนาะและเอาวัดเนี่ยมาเป็นสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุได้เดินได้ร้องได้เล่นได้เต้นได้กินได้อยู่และลูกหลานก็อยู่ใกล้ๆไปมาหาสู่กันหรืออยากกลับไปบ้านบ้างเป็นครั้งคราวก็ไม่ยากเย็นอะไรเนี่ยมันจะดีไหมโอ้รัฐบาลเหนื่อยแล้วผมมีแต่เรื่องฝากถ้าเป็นไปได้วันนี้บ้านพักที่บางแคมันไม่พอหรอกแต่เราอาจจะไม่ต้องทำมาตรฐานสูงระดับเกรด A อย่างบ้านบางแคเนาะผมไม่เคยไปบ้านบางแคเลยไม่ต้องเกรดสูงขนาดนั้นก็ได้แต่เอาเป็นว่าอยู่กันแบบง่ายๆนะเหมือนคนแก่ไม่รู้จะไปไหนคนบ้านผมก็ไปอยู่วัดไปกวาดลานวัดไปอาศัยข้าวก้นบาตรพระกินเนี่ยเอาแบบนั้นเนี่ยมันจะดีไหมและน่าจะมีใครคิดระบบแล้วว่าทรัพย์สินของพ่อแม่เนี่ยมันจะไปตกถึงลูกเนี่ยด้วยระบบอะไรที่มันดีที่สุดนะฮะก็อันนี้ผมไม่รู้จริง
1: ๆ
0: แต่ผมขอฝากว่าช่วยกันประคับประคอง ถาบันครอบครัวถ้าท่านเลือกเข้าใจเรื่องครอบครัวท่านจะทำการเกษตรได้ดี
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคุณขวัญเป็นครอบครัวร่มทองคำ
1: คร
0: อบครัวได้รวยมากขนาดร่มยังเป็นทองคำอย่างครอบครัวผมนี่ก็ครอบครัวบ้วนกียาพันธ์ดังพี่น้องเวลาทำการเกษตรท่านก็ต้องเข้าใจครอบครัวตระกูลถั่วตระกูลแตงตระกูลหญ้าอย่างข้าวกับหญ้าเนี่ยไผ่เนี่ยอ้อยอ้อยอาจจะไม่เกี่ยวเป็นตระกูลเดียวกันนะเนี่ยเขาเรียกตระกูลหญ้าถามว่ามันมีความสำคัญยังไงถ้าคนในครอบครัวเดียวกันเนี่ยเขาไม่ให้แต่งงานกันใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่ามันจะเกิดปัญหาทางด้านพันธุกรรมอาจารย์แต่ว่า
0: ก็สายเลือดชิด
1: มีในอดีตก็มีนะคะที่มีการแต่งงานภายในครอบครัวเดียวกันนะคะอาจารย์
0: ใช่เขาบอกเรือล่มในหนองจะไปไหนเสีย ทีนี้คุณขวัญครับไอ้การที่เราต้องรู้เรื่องตระกูลเนี่ยเวลาปลูกพืชต้องรู้ว่าตระกูลไหนเวลาเราปลูกพืชสลับตระกูลเนี่ยโรคแมลงมันจะคนละชนิดและมันจะเป็นการป้องกันโรคแมลงได
1: ้
0: ทีนี้วันนี้ทราบว่าคุณขวัญเนี่ยมีข่าวสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเมล็ดพันธุ
1: ์เรื่องเมล็ดพันธุ์ใช่ค่ะอาจารย
0: ์ลองเล่าให้เราฟังหน่อยเรื่องนี้
1: ก็คือก่อนหน้านี้มีกระแสในสังคมในสื่อโซเชียลมีเดียนี่แหละค่ะอาจารย์ว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้นี่เกษตรกรเนี่ยสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ของพืชของตัวเองเนี่ยไว้เพาะปลูกในแบบฤดูกาลถัดไปได้หรือเปล่ามันมีกระแสข่าวลือว่าตอนนี้ทางรัฐบาลไทยได้เข้าร่วมอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นะคะก็อันนี้มันก็เลยทำให้เกิดข้อกังวลว่าเอ๊ะแล้วที่เราทำกันมาเดิมๆเนี่ยข้าวที่ปลูกกันมาทุกๆปีพืชท้องถิ่นต่างๆที่ปลูกกันมาโดยตลอดเนี่ยเกษตรกรยังเก็บไว้ได้ไหมมันถูกกฎหมายไหมอันนี้นะคะทางกระทรวงเกษตรก็ในเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็เหมือนได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจถึงกระแสข่าวนี้ว่าไม่เป็นความจริงค่ะเกษตรกรสามารถที่จะปลูกพืชเมล็ดพันธุ์เดิมๆที่เก็บไว้ปลูกเองเนี่ยได้ตามกฎหมายนะคะก็คือถือว่าไม่ขัดต่ออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นะคะก็คือท่านเคยปลูกข้าวเดิมไว้ว่าอันนี้สายพันธุ์ที่ท่านเคยปลูกทุกๆปีหรือว่าเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์มะละกอเมล็ดมะม่วงอะไรทำนองนี้นะคะก็สามารถที่จะปลูกได้ตามปกติในฤดูกาลถัดไปของพื้นที่การเกษตรของท่านค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในลักษณะพืชพันธุ์ใหม่ที่มีการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนไว้นะคะอันนี้ก็จะมีข้อรายละเอียดที่ต้องไปศึกษาว่าอันเนี้ยเมล็ดพืชพันธุ์ใหม่อันเนี้ยที่ถ้าไม่ใช่เมล็ดพืชดั้งเดิมหรือว่าเป็นพืชพันธุ์พื้นเมืองหรือพืชท้องถิ่นเนี่ยท่านเนี่ยจะสามารถปลูกได้ไหมต้องขออนุญาตหรือไม่กรณีเดียวเท่านั้นค่ะกรณีที่เป็นพืชพันธุ์ใหม่ถ้าหากว่าอาจารย์ปลูกมะละกอหรือว่าคุณผู้ฟังปลูกข้าวปลูกอะไรที่เป็นพืชพื้นเมืองพืชดั้งเดิมพืชท้องถิ่นเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะท่านสามารถปลูกได้ตามปกติซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี่ก็บอกว่ากระแสข่าวการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกเองเนี่ยถือว่าเป็นข่าวที่เป็นข่าวปลอมไม่เป็นความจริงนะคะเกษตรกรมีสิทธิ์ในการเลือกซื้อแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เพาะปลูกตามวิถีเดิมเนื่องจากกฎหมายปัจจุบันเนี่ยของปลูกพืชด้วยนะคะก็คือมีกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชปี2542และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ได้ห้ามให้เกษตรกรเนี่ยมีการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชไว้ปลูกในฤดูกาลต่อไปอันเนี้ยคือถ้าพืชดั้งเดิมไม่ผิดเลยค่ะอันเนี้ยก็คือก่อนหน้านี้เกษตรกรเขาก็แบบสงสัยว่าเอ๊ะแล้วตกลงข้าวที่ปลูกกันมาตลอดเนี่ยเก็บเมล็ดพันธุ์ได้ไหมฉันมันเหมือนพางงอาจารย์ว่าเมล็ดข้าวก็ของฉันอะไรก็ของฉันทำไมฉันถึงจะปลูกแล้วมันผิดกฎหมายทำนองเนี้ยค่ะอาจารย
0: ์ผมย้ำอีกทีนะ
1: ค่ะ
0: สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือการคุ้มครองพันธุ์พืชภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพ.ศ. 2542ซึ่งกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ดูแลเนี่ยนะ
1: ค
0: ุ้มครองเฉพาะพันธุ์ใหม่เดี๋ยวผมจะอธิบายเขาว่าพันธุ์ใหม
1: ่
0: ที่ได้รับการจดทะเบียนเท่านั้นไม่รวมถึงพันธุ์พืชพื้นเมืองพืชดั้งเดิมและพันธุ์ท้องถิ่นแต่อย่างใดผมเพิ่มเติมให้เองหน่อยถ้าเป็นพันธุ์พืชที่คิดโดยราชการและราชการส่งเสริมให้ปลูกอันนี้ท่านก็มีมาตรการ

0: การในการที่จะคงสภาพพันธุ์เดิมเนี่ยแล้วก็เก็บปลูกได
1: ้ค่ะ
0: แต่สมมติถ้าผมอาจารย์บ้วนไปเจอต้นมะม่วงต้นหนึ่งก
1: ับ
0: มะม่วงอีกต้นหนึ่งหรือว่าจะเป็นพืชอะไรก็แล้วแต่แล้วผมก็จับมันผสมกันผสมแล้วได้ลักษณะแปลกๆมาหลายอย่างแล้วผมก็คัดจนกระทั่งได้พันหนึ่งมาเนี่ยรู้สึกว่าดีผมก็เอาอันเนี้ยไปที่กรมวิชาการเกษตรแล้วก็ไปจดสิทธิบัตรนะตั้งชื่อพันว่าพันบ้วนยิ้มสมมตินะชื่อพันบ้วนยิ้มถ้าท่านเอาพันบ้วนยิ้มไปปลูกเนี่ยท่านซื้อผมไปปลูกเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าท่านไปขยายพันบ้วนยิ้
1: ม
0: แล้วเอาไปขายเนี่ยไม่ได
1: ้
0: อย่างนั้นถ้าเอาพันบ้วนยิ้มซึ่งผมจดสิทธิบัตรไว้ไปขายต่ออย่างนั้นไม่ได้แต่ถ้าเป็นพันพืชพื้นเมืองอะไรต่างๆต่างๆเนี่ยได้ทีนี้คุณขวัญครับเรื่องของพันพืชเนี่ยนะฮะอันนี้มันเป็นการคุ้มครองเขาเรียกสิทธิทางปัญญานะ
1: ฮะ
0: ไม่งั้นไอ้คนคิดจะตาย
1: ใช่คนเอาไปใช้เอาไปขายเฉยทำการตลาดเก่งกว่าเอาผลประโยชน์ไปหมด
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้มันก็เลยลามไปถึงเรื่องรูปเรื่องภาพอะไรต่ออะไร
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าสมัยหนึ่งเนี่ยผมเขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งเพียงภาพสีรูปในหนังสือผมทั้งหมดเนี่ยบริษัททางด้านการเกษตรแห่งหนึ่งเนี่ยเอาไปใส่ในใบปลิวโฆษณาเขาหมดเลยแต่ว่าพอดีเป็นน้องใกล้ชิดกันก็บอกพี่ผมขอใช้นะพี่นะผมก็บอกไม่เป็นไรเพราะว่าของพี่บ้วนอะไรก็ได
1: ้ค่ะอันนี้สอดคล้องพอดีได้จังหวะพอดีเลยอาจารย์มีคุณตะขอมะขามหย่องถามมาว่าเพลงที่เปิดตอนก่อนที่เราจะเข้ารายการนะคะอาจารย์เป็นเพลงที่อาจารย์ร้องเองแต่งเองหรือเปล่าครับ
0: ครับผมเป็นเพลงที่ผมแต่งเองร้องเองครับแล้วก็เพลงนี้แต่งขึ้นด้วยจินตนาการว่าถ้าท่านอยากจะปลูกต้นไม้ก็ควรจะทำอย่างนี้แต่เพลงนี้นะถ้าท่านไปฟังโรงพยาบาลทางจิตเวชเนี่ยน
1: ะ
0: ที่อยู่ทางฝั่งทนผมจำชื่อโรงพยาบาลไม่ได้นะฮ
1: ะ
0: เพลงประจำโรงพยาบาลนั้น
1: อ
0: ่ะจะทำนองเดียวกับเพลงนี
1: ้อ๋อค่ะ
0: สาเหตุเพราะวันหนึ่งคุณหมอท่านได้ฟังเพลงเนี้ยแล้วท่านก็ติดต่อให้ผมเนี่ยไปบรรยายและก็บอกกับผมว่าขออนุญาตใช้เพลงนี้มาแปลงเนื้อให้เหมาะสมกับสถานที
1: ่
0: ก็เอ๊ะตรงนั้นเขาเรียกโรงพยาบาลอะไรปากคลองสารหรือเปล่า
1: คนไม่แน่ใจ
0: ไม่แน่ใจนะฮะ
1: อันนี
0: ้ก็ขอทำนองเพลงนี
1: ้
0: แล้ววันนั้นท่านก็ร้องให้ผมฟังแต่ผมจำเนื้อของทางโรงพยาบาลไม่ได้
1: ค่ะอันนี้นะพี่ตะขอมาขามหย่องเขาบอกว่าอาจารย์สงวนลิขสิทธิ์หรือเปล่าครับผมอยากจะนำเพลงนี้ไปร้องในชุมชนของผมครับ
0: เชิญเลยครับเพลงอาจารย์บ้วนทุกเพลงเอาไปร้องได้หมดคำว่าทุกเพลงหมายถึงว่า20เพลงเนี่ยเอาไปร้องเลย
1: เพลงเมื่อต้นรายการชื่อเพลงอะไรนะคะอาจารย์
0: ชื่อเพลงบ้านฉัน
1: บ้านฉันนะคะ
0: แต่เดิมเนี่ยพยายามจะตั้งชื่อว่าเพลงบ้านสุขสันต์แต่ว่าไม่เอาดีกว่าเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้มีความสุขกับเราแต่เนื้อเพลงที่สำคัญนะมันอยู่ตรงท่อนสุดท้ายนะมีเธอเคียงคู่ฉันแสนสุขใจคุณสร้างสวนให้สวยขนาดไหนนะถ้าเมียไม่ไปอยู่ด้วยนะจบถ้าคนในบ้านไม่รักกันจบนะเพราะฉะนั้นเพลงผมอนุญาตทุกเพลงเอาไปร้องได้เพลงปากเพลงอยากเพลงกลัวเพลงให้นะเพลงกระแสแต่งว่าตั้งแต่ปี39นะ
1: ค่ะ
0: เพลงขยะเนี่ยตอนนี้ลูกหลานเริ่มเห็นพ่อแม่เป็นขยะก็เอาไปทิ้งก่อนเวลากำหนดแต่เวลาเราตายเนี่ยเราเป็นขยะลูกหลานก็เอาไปเผาเอาไปฝังกลบอยู่ก็เหม็นแล้วนะเนี่ยเอาไปร้องได้เลยครับเนี่ยคุณขวัญขออนุญาตเอ่ยชื่อคนหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: พี่ชวนชัยเข็มพวงศ์เป็นนักแต่งเพลงและเป็นนักร้องอดีตในอดีตลูกทุ่ง
1: ค่ะ
0: ไปนอนเฝ้าสถานีมก.นะเฝ้าเพื่ออะไรตอนเขาวอร์มเครื่องไปโปรโมทเพลงเอาแผ่นตัวเองอะไปเปิดเนี่ยคนนี้รู้สึกจะสร้างคุณเอกชัยขึ้นมาด้วยที่คนนี้เนี่ยมีแต่ไฮเนี่ยเนี่ยแหละคุณชวนใจเขียนพวงเป็นผู้แต่ง
1: ค่ะ
0: เขาแต่งเพราะว่าน้อยใจไง
1: ค่ะ
0: บอกเจ้าใช่ไหมไม่เคยให้พี
1: ่
0: ให้ความจริงใจให้ความรักที่บ้างสิผมบอกพี่ชวนถ้าพี่แต่งแบบนี้พี่ทุกตายเลยเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเขาก็บอกว่าแต่งเพราะน้อยใจแต่งให้นักร้องหลายคนดังแล้วก็ลืมเรานะฮะผมก็เรียกว่าพี่ชวนเพราะว่าผมไปจัดรายการก็เจอกันบ่อย
1: ๆ
0: สมัยก่อนนะเพลงเนี่ยต้องไปขอให้สถานีเปิดเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าแล้วต้องจ้างคนเปิดเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าใครเอามาเปิดฉันจะเก็บตังค์เอาไม่จะแต่งไว้ทำหอกอะไรแล้ว
1: เอาไปร้องเลยครับ
0: ช่วยกันร้องเพลงอาจารย์บ้วนเอาไปร้องก็ไปร้องเดี๋ยวผมจะบอกลูกหลานบอกถ้าเขาเอาไปร้องไปเล่นไปเต้นไปอะไรได้แต่อย่าผลิตจำหน่ายก็แล้วกันเพราะเพลงผมตอนที่เริ่มทำเพลงนะคุณขวัญผมจะลงทุนเองมีรุ่นพี่ที่ผมนับถือเป็นอาจารย์เนี่ยบอกไม่ได้ต้องเรียกคนอื่นมาหุ้นเขาบอกทำไมอ่ะพี่เดี๋ยวเขาจะเข้าใจว่าเราอยากรวยคนเดียวทั้งที่ทำออกมาเนี่ยเจ๊งแน่ทำไมเจ๊งแน่อ่ะพี่เพราะเรารู้ว่าบ้วนชอบแจกบ้วนไม่ชอบขายสุดท้ายเนี่ยผมต้องอ้อนวอนนะคืนเงินคนละหมื่นละหมื่นเพลงชุดที่หนึ่งเนี่ยลงทุนไปแสนกว่าบาทแล้วหลายคนก็โกรธผมที่ผมเอาเงินไปคืนว่าไม่อยากให้หุ้นเพราะว่าหุ้นไม่ได้เพราะว่าผมเนี่ยชอบแจกแล้วมันไม่มีรายได้ไงเราก็เกรงใจเขา
1: ค่ะอาจารย
0: ์แต่ถ้าเราทำเองเลยที่เขาบอกตอนนั้นใครมีเพลงถือว่ามีโอกาสขายได้ทีนี้เพลงผมเนี่ยลูกหลานไม่ยอมโปรโมตบอกไม่อยากให้พ่อเป็นนักร้องไม่อยากให้พ่อเป็นบอกเฮ้ยทำมิวสิกให้พ่อหน่อยเนี่ยตอนนี้ผมกำลังเรียนที่จะทำปีต่อไปเนี่ย3เดือนที่เหลือเนี่ยผมจะทำมิวสิกแต่ละเพลงคนเราเกิดมาจะทุกข์จะยากก็เพราะปากทุกคนเห็นไหมในสภาเนี่ยพูดอะไรกัน
1: ค่ะ
0: กันแนกกันแหนกกระแทกแดกดันจิกหัวกันหู
1: ้เดี๋ยวไว้มาว่ากันอีกในเบรกหน้าดีกว่านะคะอาจารย์
0: ค
1: ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวขออภัยค่ะพักฟังโฆษณาสักครู่ค่ะ
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเพลงไหมคะ
0: ครับต่อเนื่องนิดเดียวนะ
1: ค่ะ
0: คือท่านเอาไปร้องเอาไปเล่นตามงานตามอะไรตามสบายเลยครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเอาไปคัฟเวอร์ผมไม่ค่อยเข้าใจความหมายคำว่าคัฟเวอร์นะคือเขาคัฟเวอร์หมายความว่า
1: เขาเอาไปร้องใหม่ป่ะคะ
0: เอาไปร้องใหม่ไปอัดใหม
1: ่
0: แล้วก็ไปขายอย่างนั้นไม่ได้นะครับอย่างนั้นถ้าจะทำนะต้องมาเจรจาเขาก็เจรจาผมอาจจะไม่ได้เรียกร้องเงินทองท่านหรอกแต่ว่าอาจจะหาทักร้องรุ่นใหม่มาร้องอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: ที่อย่างผมตอนเนี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปชอบเสียงร้องของนักร้องสปป.ลาวท่านหนึ่งนะ
1: ชื่ออะไรหรอคะ
0: ชื่อคุณรอนนี่นิรันดรอ่ะ
1: รอนนี่นิ
0: รันดรร้องเพราะมากเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะเนี่ยเขาก็ร้องเพลงคัฟเวอร์เพลงไทยหลายเพลง
1: ค่ะ
0: เนี่ยอย่างนี้เขาเรียกคัฟเวอร์ใช่ไหมแล้วอย่างเพลงครูสลานี่ก็มีคนเอามาร้องใหม่หลายเพลงทีนี้พูดถึงเพลงนะครับผ ผมอยากให้ท่านฟังเพลงลูกทุ่งนอกจากเพลงที่ผมเคยร้องย่างเข้าเดือน6ฝนตกพรำๆเดือน11น้ำหนองเดือน12น้ำชงเดือนอ้ายเดือนยี่น้ำลี่ไหลลงไหลลงย่างเข้าเดือน5น้ำท่าก็แห้งขอดคลองอันนี้

0: เอทองพิษพวงชมพูกระดานเลยเชียงคู่ดูสวยๆแฉ่แหลมพลัน
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเฟซบุ๊กมันจะวืดเรานะเราร้องเพลงนาน
0: อ๋อเขาห้ามเหรอ
1: เขาจะดูดออกไป
0: อ๋อเหรอ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแหมนี่อยากให้แก้กฎหมายจังเลยมันไม่ควรนะถ้าร้องแบบนี้มันไม่ควรจะผิดอะไรเพราะอย่างนี้คุณขวัญผมฝันว่าถ้ามีสักเมืองหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: เปิดเพลงนี้เป็นเพลงเบาๆนะคุณวงจันทร์ไพโรจน์ร้องไว้เนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นคนแก่ก็เปิดสโลโมชั่นถ้าเป็นเด็กหนุ่มก็เปิดเร็วหน่อยแล้วก็เดินดูต้นไม้แต่ละต้นละต้นเนี่ยจำปาจำปีกุหลาบราตรีพยอมอังกาบกัญญาลำดวนนมแมวส้นกลิ่นยี่โถเนี่ยแล้วถ้าเก็บลิขสิทธิ์นะผมจะบอกผมก็จะเก็บลิขสิทธิ์คุณเอาชื่อต้นไม้ผมไปทำเพลงมันก็ไม่รู้จักจบอ่ะสิ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเวลาผมไปบรรยายชาวสวนนะผมจะยกตัวอย่างอุทยานผลไม้ของครูสุรพลสวัสดิ์เจริญนะนู่นแน่มะม่วงสุกงอมจนแทบจะร่วงเป็นพวงห้อยย้อลงมาโน่นเงาะนี่เราว่าอะไรเล่าน้ำไม่แข็งทองเชงเดินหลีบเดินเจ้าว่ามะขิดตัวเองพยายามโดนลมไม่น่าลมดำเนี่ยกระท้อนลำไยมะปรางมะคุดมะไฟมะเฟืองสุกเหลืองเต็มต้นไอ้นี่แล้วผมก็บรรยายว่าไอ้ที่ชมพู่มันร่วงกระจายอยู่รายล้อมเนี่ย
1: ค่ะ
0: ไอ้ที่บอกส่งกลิ่นอบอวลหอมเนี่ยความจริงมันเป็นกลิ่นชมพู่เน่านะ
1: อืมใช่
0: เนี่ยแล้วก็ผมก็อธิบายแต่ละพืชละพืชละพืชให้ฟังนะฮะเพราะฉะนั้นเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันเป็นเพลงที่บันทึกจดหมายเหตุสังคมฤดูกาลธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแต่ก็มีหลายเพลงฮะที่แต่งผิดอย่างเช่นถ้าเขาบอกว่าเพลงถ้าพูดถึงทางอีสานแล้วบอกดินแยกแต่ก็ระแหงเนี่ยไม่ใช่ละเพราะทางอีสานเป็นดินทรายดินไม่แตกระแหงอะ
1: ดินแตกระแหงนี้ต้องเป็นดินเหนียวหรือเปล่าอาจารย์
0: ดินเหนียวภาคกลางเนี่ย
1: ค่ะ
0: เนี่ยหรืออย่างเพลงที่เขาบอกว่าพายเรืออีโปงเก็บดอกสโนคุณขวัญทำไมเขาพายเรือไอ้โป่งเก็บดอกสโนทำไมเขาไม่ขับมอเตอร์ไซค์เก็บดอกสโนซึ่งก็มีบ้างนะ
1: ต้นสโนอยู่ริมน้ำเหรออาจารย์
0: ใช่สโนมันชอบขึ้นที่ช่ำช่ำแฉะแฉ
1: ะ
0: ไปดูสิอยุธยาเนี่ยที่ลุ่มต่ำนะเขาปลูกสโนแล้วเขาเก็บดอกเหลืองๆมาขายไงนั่นน่ะเพราะฉะนั้นหลายคนก็ฟังพายเรืออีโป่งไอ้เรืออีโป่งเป็นยังไงคุณฝันรู้จักไหมเลยอีโปง
1: กำลังจะหาอยู่ใน YouTube เนี่ยเอ้ยใน Google เนี่ยอาจารย์เลยอีโปง
0: เลยอีโปงสุพรรณต้นตาลเยอะสมัยก่อนอ่ะ
1: ค่ะ
0: พอเขาโค่นต้นตาลใช่ไหมล่ะไอ้ตรงโคนที่มันป่องๆ อ่ะเขาก็ขุด
1: ค่ะ
0: ขุดให้เป็นร่องให้เป็นแอ่งสำหรับเส้นที่นั่ง
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเราจะฆาตกรรมใครสักคนหนึ่งนะถ้าว่ายน้ำไม่เป็นนะพาลงเรืออีโปงพอทำเรือล่มปั๊บเรือมันจมดิ่งเลยตาย
1: อ๋อคือ
0: ถ้าเป็นเรือทั่วไปมันลอย
1: ค่ะ
0: ถ้าเรืออีโปงอะจมฮะเรืออีโปงคือต้นตาลขุดครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นเพลงเนี่ยนะมันให้ความรู้หลายอย่างนะฮะแต่ก็มีนะหลายเพลงที่แต่งแล้วเอาเฉพาะสัมผัสมาผูกกันแล้วก็สัมผัสไม่ถูกสัมผัสไม่ถูกมันมีอยู่เพลงหนึ่งผมฟังทีไรแล้วผมน้ำตาไหลทุกทีคุณเอกชัยศรีวิชัยคนบ้านคุณขวัญร้องไว้เนี่ยมันเป็นเพลงลำพึงลำพันของกระแสสังคมชาวอีสานนะเขาร้องอย่างนี้นะเขาบอกว่าบ้านนาเรานั้นทุกวันนี้หักเงาหนุ่มหนุ่มสาวสาวเข้ากลุ่มกันหมดเหลือไว้คนแก่เฝ้าบ้านทุกวันรันทดโทษทางลูกหลังไปหมดอะไรทำนองเนี้ยทำนองว่าเหลือไว้แต่คนแก่กับเด็ก
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่เศร้ามากเพราะฉะนั้นถ้าเราทำรถไฟความเร็วสูงเราทำให้กรุงเทพหลวมและเรากระจายงานออกไปต่างจังหวัดให้มาก
1: ๆ
0: กรุงเทพก็ไม่ต้องมีรถ รถกิ้งกือไหลไปไหลมาแบบปัจจุบันนี้

0: ไม่หรอก
1: ค่ะ
0: รู้จักรถกิ้งกือไหม
1: ก็รถไฟฟ้าใช่ไหม
0: น
1: ั่
0: นแหละเรียนแบบมาจากกิ้งกือ
1: ค่ะอาจารย์ขาเมื่อกี้อาจารย์คุยเรื่องดินใช่ไหมคะบอกว่าที่ดินมันแตกระแหงเนี่ยเป็นดินในพื้นที่ภาคกลางมีคุณผู้ฟังสอบถามมาค่ะอาจารย์ว่าดินเป็นกรดดินเป็นด่างเนี่ยแก้ไขอย่างไรปลูกในรังโฟมอันนี้คือยังไงคะอาจารย์เอารังโฟมมาคือดินเป็นกรดเป็นด่างแก้ไขยังไงก่อนอาจารย
0: ์ดินเป็นกรดคือดินที่มี pH เขียนว่าตัว p แล้วก็ตัว s ห้อยข้างบนนะต่ำกว่า7เขาจะมีหน่วยนับ7นี่คือดินเป็นกลาง 6.5 กรดอ่อน 6.5 เริ่มเป็นกรดแล้วก็กรดเยอะขึ้น 5.5 5.4 3.2 ดินเป็นด่างคือดินที่มี pH วัดแล้วเกินกว่า7 7.58 เพราะฉะนั้นดินเป็นกรดจะแก้ได้ก็ต้องเอาพวกหินปูนนะหินปูนหรือว่าที่เราเรียกปูนขาวปูนมารป
1: ู
0: นโดโลไมท์ถ้าโดโลไมท์ก็มีแคลเซียมแมกนีเซียมนะถ้าเป็นปูนทั่วไปก็จะมีแคลเซียมเอามาใส่ตามค่าของความเป็นกรดกรดมากใส่มากกรดน้อยใส่น้อยแต่ว่าที่ผมพูดมาแต่ละชื่อเนี่ยอัตราการใส่จะไม่เท่ากันเพราะว่าคุณสมบัติของแคลเซียมมันจะต่างกันอันนี้คือดินเป็นกรดแต่ถ้าดินเป็นด่างเนี่ยเราต้องใส่ยิปซัมพื้นที่ดินที่ดินเป็นด่างนะครับก็คือดินที่เกิดจากภูเขาหินปูนอย่างเช่นแถวกาญจนบุรีขึ้นไปถึงวังด้งที่จะขึ้นวิ่งจากกาญจนบุรีขึ้นไปน้ำตกไซโยกอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะไอ้อย่างนั้นบางทีเราน้ำมาเนี่ยเขาต้องปล่อยน้ำขังไว้ในบ่อตกตะกอนก่อนนะครับแล้วเขาก็ปรับสภาพน้ำทีนี้ถามว่าสภาพดินสภาพน้ำมันมีผลยังไงกับพืชถ้าดินเป็นกรดมันจะจับธาตุอาหารบางตัวเช่นฟอสฟอรัสมีอยู่ในดินแต่ไม่ให้ออกมาใช้และจะปล่อยธาตุบางตัวเช่นเหล็กและอลูมิเนียมซึ่งใช้นิดเดียวแต่ปล่อยออกมาเยอะจนเป็นพิษกับพืชดินเป็นด่างก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเขาปลูกพืชเขาจึงต้องการดินที่เป็นกลางเพ
1: ื่
0: อจะได้ปลดปล่อยธาตุอาหารที่มีให้ได้กินหมดมันเปรียบเทียบดินเป็นกรดเป็นด่างเหมือนแม่บ้านทำกับข้าวอาหารไว้ในตู้กับข้าวแต่เรากินไม่ได้เพราะเขาใส่กุญแจไว
1: ้
0: นั่นแหละแบบนั้นน่
1: ะ
0: คือมีแต่กินไม่ได้วันหนึ่งชาวบ้านปลูกข้าวโพดที่อู่ทองใบออกมาเนี่ยเป็นสีม่วงหมดเลยเนี่ย 100.5 เนี่ยวันหนึ่งมีพี่น้องสปป.ลาวฟังอยู่ชายเขตถามมาบอกว่าทำไมข้าวโพดใบแดงหมดคือใบสีม่วงอ่
1: ะ
0: ผมไปบอกกับชาวสวนชาวไร่ที่อู่ทองบอกเฮ้ยนี่ขาดฟอสฟอรัสเขาบอกอาจารย์ผมก็ใส่ผม 36-20 สูตรใส่ไปตั้ง20เนี่ยบอกใส่แล้วมันไม่ได้ใช้แสดงว่าดินเป็นกรดจัดไปเอาปูนขาวมาใส่ก่อนตอนเตรียมดินแล้วลองใส่ใหม่ตอนหลังเขาหายเขาปลูกแล้วเขาไม่เป็นเพราะฉะนั้นนักเกษตรอย่างผมเนี่ยต้องเรียนเป็นพืชเลยนะถ้าพืชแสดงอาการแบบนี้ขาดธาตุอะไรขาดธาตุอะไรซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่กล้าตอบคำถามคุณขวัญหรอกเพราะเขาเรียนเฉพาะจุดแต่ผมเนี่ยยอมให้คนเรียกว่าเป็นเป็ดยอมรู้หลากหลายเรื่องนะฮะแต่ว่าไม่ลึกขนาดเสาเข็มนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นสภาพดินเป็นอย่างนี้ทีนี้การปลูกพืชในกล่องโฟมกล่องโฟมก็เป็นภาชนะชนิดหนึ่งซึ่งเอามาปลูกได้แต่ถ้าปลูกกับดินถ้าใช้ดินนะต้องเจาะรูระบายน้ำให้ดีไม่งั้นน้ำมันจะขังและถ้าดินแน่นนะดินไม่หลวมน้ำจะแฉะต
1: ้
0: นไม้จะตายเพราะความแฉะนะครับก่อนจะเอาดินใส่ลงไปในกระถางในกล่องโฟมก็จะต้องปรุงดินเค้าเรียกว่าปรุงดินนะฟอร์มูลเลตดินเนี่ยนะฮะให้มีสภาพความร่วนซุยมีความเป็นกลางแล้วก็มีธาตุอาหารครบเครื่องคือปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กับปุ๋ยเคมีก็จะได้ธาตุอาหารครบแต่กล่องโฟม

0: ถ้าปลูกโดยระบบน้ำที่เราเรียกว่าไฮโดรโปนิกอย่างนี้เราก็ต้องใช้ระบบตีฟองตีฟองอากาศ
1: ให้มันเกิดออกซิเจนใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับเพราะว่าระบบไฮโดรโปนิกมันมีระบบรางใช่ไหมที่มันไหลไปตามรางอันนั้นน้ำมันไหลไปตามรางมันมีออกซิเจนอยู่แล้วแล้วก็ปั๊มน้ำขึ้นมาแล้วก็ปล่อยไหลตามรางแต่มันก็มีข้อเสียว่าบางทีรางมันร้อนแต่ถ้าเป็นไฮโดรโปนิก
1: ถ้าเลือกเป็นพลาสติกมันจะร้อนไหมคะ
0: คือแดดเดี๋ยวนี้มันทะลวงมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าลองเช็คดูก็แล้วกันแต่ถ้าเป็นไฮโดรโปนิกนะเวลาปลูกเนี่ยไม่จำเป็นอย่าให้ใครที่ไม่รู้จักเข้าไป
1: มันจะนำเชื้อโรคเข้าไปใช่ไหมอาจารย
0: ์คือบางทีเนี่ยเขาเอาด็อปเปอร์รู้จักด็อปเปอร์ไหมไอ้ที่ดูดยาถ้ามันจะทำร้ายเรานะมันไปดูดเชื้อพิษเทียมมาหยดเดียวละ
1: ทั้งสวนเลยใช่ไหม
0: ทั้งสวนเลยเคยมีคนรู้จักกันเนี่ยไปเข้าหุ้นกับเพื่อนทำไฮโดรโปนิกหมดไปหลายล้าน
1: อันนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของมนุษย์ที่จะไปแกล้งคนอื่นเลยเหรอคะอาจารย์ที่เหมือนกับที่ต้องสูญเสียหมดไปหลายล้านจากหน้าสวนเนี่ย
0: บางคนมีครับเขาเรียกทำสงครามชีวภาพสมมตินะคุณขวัญกับผมเนี่ยบ้านอยู่ติดกันเนี่ยผมไม่ชอบมากคุณขวัญเนี่ยผมไปปลูกต้นไม้คุณขวัญปลูกต้นไม้อะไรล่ะผมก็ไปปลูกต้นไม้ชนิดนั้นแล้วผมปล่อยให้เป็นเชื้อราแล้วลมพัดจากบ้านผมไปบ้านคุณขวัญ
1: ก็หมดกันสิคะกิจการของขวัญ
0: ไอ้นี่เขาเรียกสงครามชีวภาพผมถึงกลัวที่สุดเลยวันนี้ชอบพูดถึงจุลินทรีย์ที่ไม่รู้เทือกเถาเหล่ากอพ่อแม่เป็นใครเชื้อตัวไหนเอาไปลดเอาไปเทลงน้ำเอาไปคว้างลงน้ำกันบ้าบอคอแตกกันไปหมดแล้วไปเอาจุลินทรีย์จากประเทศอบอุ่นเข้ามาเมืองไทยทำได้ไงเล่าจุลินทรีย์มันมิวเทชันมันกลายพันธุ์ได
1: ้ค่ะ
0: อย่าเล่นกับจุลินทรีย์นะอันตรายสุดๆดังนั้นต้องเอาจุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน
1: ค่ะ
0: ถ้ามันเน่าเหม็นอย่างน้ำเริ่มเน่าเนี่ยไปเอาพอดอ6
1: ค
0: ่ะพอดอ6เขาจะใช้ในคอกสัตว์เขาจะใช้กรณีของที่เอาไปใส่ในท่อน้ำเนี่ยเคยกำจัดกลิ่นเหม็นพูดถึงเรื่องนี
1: ้
0: วันก่อนผมก็พูดกับท่านสสเนาะผมบอกว่าไอ้โครงการที่จะกำจัดแมลงวันทองแค่ประเทศไทยประกาศใครเจอผลไม้เน่าเก็บใส่ถุงพลาสติกผูกปากแมลงวันทองก็จะลดตัวไปจำนวนมากผมก็บอกผมเคยทำสำเร็จมาเรื่องหนึ่งนะคือเรื่องหอยเชอรี
1: ่
0: แล้วก็เล่าแล้วก็ฟังแล้วท่านก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เห็นมันขายกันตัวหนึ่งตั้งหลายสิบบาทใช่หอยเชอรี่สีทองกับสีเหลืองอ่
1: ะ
0: นั่นแหละอันนั้นก็คืออะไรที่มาเป็นอาหารเมื่อไหร่แล้วก็มันจะแก้ปัญหาแล้วผมก็พูดถึงเรื่องผักกินงบท่านก็บอกว่าเฮ้ยสนใจเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวผมกำลังจะค้นเทปเก่าๆแล้วก็ใส่ทำได้เอาไปส่งให้ที่บ้านท่านที่ศรีประจันที่จริงผมเคยเสนอไปหลายโครงการนะผมบอกว่าท่านรวยๆทำไมไม่ทำโครงการตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำท่าจีนคือจัดการท่องเที่ยวขับรถไปลงสุพรรณศรีประจันน
1: ะ
0: แล้วก็นอนในเรือแดงเรือสองชั้นสมัยก่อนนะแล้วก็ดูทิวทัศน์ริมน้ำมีวิทยากรบรรยายนิ้วลายบางเลนนะบางแม่ไม้บางซอบางสามแล้วก็มาขึ้นที่กรุงเทพเนี่ยเขาเรียกแล้วนอนค้างหนึ่งคืนตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำท่าจีนเอ้าใครเป็นบริษัททัวร์ทำเลย ไม่มีใครมาบอกผมเดี๋ยวผมไปบรรยายให้
1: ค่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวอันนี้ก็เป็นตามรอยวัฒนธรรมนะอาจารย์แต่ไม่อาจารย์จัดวิถีเกษตรแม่สักทริปค่ะ
0: คือตอนหลังที่ไปไม่ไหวอ่
1: ะ
0: ไม่กล้าไปแบบนั้นเพราะอะไรรู้ไหมคุณขวัญ
1: เพราะว่าคืออาจจะเหนื่อยเกินไปกระทบกับสุขภาพเหรออาจารย์หรือยังไงคะ
0: เหนื่อยไม่กลัวคุณขวัญ
1: กลัวอะไรคะ
0: คือบางครั้งเนี่ยเวลาไปแล้วเนี่ยบางทีก็พอถามเรื่องนี้ก็ตอบไปเรื่องนั้นแล้วมันยาวไปเรื่อยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เหมือนที่ผมไม่กล้าตอบทันทีต้องมีแอดมินไว้ก่อนเนี่ยเพ พอไม่งั้นพอถามเรื่องนี้พอส่งคำตอบไปปั๊บครับคำใหม่มาคำตอบปั๊บคำใหม่มาแล้วมันพิมพ์ไม่ไหวอ่ะคนขวาง
1: อ่ะเข้าใจอาจารย์มันต่อเนื่องนะคนถามเขาก็แบบเหมือนว่ามีปัญหาเยอะอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะคาดหวังนิดนึง
0: ก็ถึงว่าปีหน้าตกงานเนี่ยไม่รู้ตรงไหนมีห้องแถวสักห้องว่าจะไปเปิดคลินิก
1: หมอเกษตรนะคะ
0: พบอาจารย์บ้วนอยากคุยเรื่องอะไรก็ได้ทุกเรื่องจะให้ร้องเพลงให้ฟังก็จะร้องคนละครึ่งชั่วโมงคิด5บาท
1: โอ้ย5บาททองคำหรือเปล่า
0: 5บาทธรรมดา
1: ค่ะอีกเรื่องนึงอาจารย์ชวนคุยนิดนึงอาจารย์ตอนนี้อาหารเจผักก็ตอนต้นสัปดาห์ช่วงวันแรกอะผักก็ขึ้นไปราคาสูงพอสมควรแต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มปรับลงมาบ้างแล้วแต่ว่ามันก็ยังแพงอยู่เรื่องเจกับการเกษตรอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
0: คือผมจะบอกแฟนรายการว่าปีหน้านะบ้านใครนะไม่ท่วมนะ
1: ค่ะ
0: สิงหาคมเนี่ยเว้นที่ไว้ปลูกผักปลูกผักตอนประมาณสิงหาแล้วก็กันยาน้ำมันจะท่วมผักจะแพง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพอตุลากินเจผักมันจะแพง
1: ค่ะ
0: แต่ตอนที่เขาปลูกผักหน้าหนาวกันหน้าเราก็ไปเลือกผักที่หน้าหนาวมันไม่ค่อยมีคือทำอะไรเดี๋ยวนี้มันต้องไปทำสวน
1: ค่ะ
0: ไปอ่านหนังสือผมนะไปทำสวนคือไม่ไปทำตาม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ตามในเรื่องไม่ควรตามไม่สวนกระแสจนเกิดอันตรายสวนทางสู่ความสุขสงบที่สวนมีฝันให้ฝันที่สวนมีหลายอย่างให้ศึกษาที่สวนมีทุกข์มีท้อมีกิเลสมีตัณหาทำสวนคือไม่ไปทำตามนี่อย่างสวนมะม่วงบางคราคุณขวัญไม่แปลกใจอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่เดือนตุลาคมอ่ะ
1: ก็มีมะม่วงปกติมะม่วงต้องเป็นหน้าร้อน
0: ลูกใหญ่ตรงแต่งตรงแต่งนะ
1: ค่ะก็คือ
0: มันเป็นมะม่วงนอกฤดู
1: เขาทำไว้ส่งออกนะบางคลาอาจารย
0: ์คือส่งออกหรือไม่ส่งออกเนี่ยมันเป็นมะม่วงนอกฤดู
1: ค่ะ
0: นอกฤดูหมายความว่าไงหมายความว่าพอธันวามกรากุมภาเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาไม่มีดอกหรอกเขามีแต่ใบ
1: ค่ะ
0: เพราะตอนนั้นมะม่วงที่ปลูกหัวไร่ปลายคะนาออกดอกใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เขาเรียกมะม่วงในฤดูแล้วก็จะเก็บเกี่ยวประมาณกุมภามีนาเมษาเนี่ยเนี่ยนั่นมะม่วงในฤดู
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าพวกชาวสวนมืออาชีพเนี่ยเขาจะทำนอกฤดูคือตอนที่คนอื่นออกช่อเนี่ยเขาจะลดน้ำเขาจะใส่ปุ๋ยมันก็จะแตกใบพอมะม่วงในฤดูเริ่มหมดมะม่วงของเขาก็จะเริ่มออกแต่คนทำมะม่วงนอกฤดูเนี่ยเคยมีคนชวนผมไปบรรยายบอกอาจารย์ทำให้มันออกช่อเนี่ยทำสำเร็จแต่ทำให้มันติดลูกเนี่ยไม่สำเร็จผมบอกอ้าวอันนี้คุณไม่เข้าใจว่ามะม่วงมันออกช่อตอนที่อากาศมันชื้นฝนมันชุกโรคแอนแทรกโนสมันจะทำให้ช่อดอกเนี่ยเน่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำมะม่วงนอกฤดูนะถ้าคุณไม่ฉีดสารป้องกันกำจัดเชื้อราหลังจากที่ช่วงมะม่วงกำลังเป็นดอกตูมคุณต้องฉีดไปก่อนเลยช่วงหนึ่งพอดอกบานเว้นพอดอกเริ่มติดลูกคุณต้องฉีดป้องกันเชื้อราไม่งั้นมะม่วงคุณเน่าเพราะแอนแทกโนดหมดพูดถึงฉะเชิงเทราแปดริ้วเนี่ยผมภูมิใจมากคราวหนึ่งมีคนบอกว่าอาจารย์มะม่วงผมเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นหางไหม้คุณขวัญเข้าใจว่าหางไหม้ไหม
1: หางไหม้ที่ผลมะม่วงเหรอคะอาจารย
0: ์ช่อมะม่วง
1: อ๋อช่อมะม่วงก็คือดอกมะม่วงนั่นแหละถูกไหมอาจารย์
0: คือช่อที่มันห้อยลงอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันไอ้จนส่วนปลายมันไหม้เสียหมดเลยผมบอกเนี่ยคุณฉีดยาผิดคือคุณฉีดจนโชคใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คุณฉีดจนโชคแล้วน้ำยาเนี่ยมันก็ไหลมากองกันอยู่ตรงปลายช่อเนี่ยและคุณผสมเยอะเกินไปด้วย
1: ค่ะ
0: คุณสารภาพมาซะดีๆโขกทำไมอาจารย์รู้ก็มันเหตุมันต้องเป็นอย่างนี
1: ้
0: เขาบอกขู่กลัวไม่ตายอ่ะ
1: ค่ะ
0: ฉีดทำไมอย่าทำแบบนี้ยาก็เปลืองซื้อมาก็แพงเราก็ชอบบ่นยาแพงปุ๋ยแพง แต่ชอบใส่เกินก็เป็นพิษ
1: ค่ะ
0: แล้วฉีดก็เอาแค่ฝอยละอองพอแล้วฉีดเป็นหยดติ๋งๆจนน้ำยาหยดไอ้นี่เขาเรียกโรคไม่มีเชื้
1: อ
0: โรคที่วิชานี้ผมเป็นคนสอนเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องโอ้ยสมัยหนุ่มๆขายดีบริษัทโน้นบริษัทนี้บริษัทนั้นจัดประชุมมาจองตัวตอนนี้แก่แล้ว
1: เ
0: ริ่มไม่มีความหมายแล้วยังเหลือที่เดียวนี่แหละคือ FM 100.5 โอ้เดี๋ยวขอแทรกนิดนึงนะคุณขวัญ
1: ค
0: ือมีแฟนรายการเนี่ยบางท่านไม่เข้าใจท่านก็ไปกล่าวโทษสถานีโทรทัศน
1: ์
0: ว่าทำไมไม่ให้อาจารย์บ้วนจัดรายการผมก็ต้องแก้ตัวให้บอกว่าอันนี้อย่าไปโทษสถานีนะครับต้องโทษตัวผมเองเพราะว่าผมไม่มีปัญญาที่จะไปหาสปอนเซอร์ไม่มีทุนที่จะเช่าเวลามาทำรายการและผมก็ยังไม่มีความสามารถที่จะทำให้สถานีโทรทัศน์ของหลวงหรือของสาธารณะเขาเห็นคุณค่าพอที่จะเอาไปทำรายการโดยผมไม่ต้องเสียเวลาเรื่องนี้ไม่ต้องคิดเยอะหรอกเพราะแม้แต่สถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยผมเองอ่ะเขายังไม่เชิญผมไปจัดเลยของ100.5นี่ไม่ได้เป็นญาติเป็นโยมกันมาก่อนเขาก็ยังเอื้อเฟื้อให้ผมมาจัดโดยไม่คิดตังค์ผมสักบาทนึงเนี่ยก็กราบคุณขวัญไปถึงคุณอ้อไปถึงท่านผอ.อสมท.ด้วย
1: ที
0: ่ยังเปิดโอกาสให้คนแก่ได้ทำงาน
1: มันเป็นเรื่องของคอนเทนต์ค่ะอาจารย์เป็นเรื่องของเนื้อหาสาระมากกว่า
0: แล้วก็ตอนนี้หลายคนก็กำลังบอกว่าอาจารย์อยากดูอาจารย์จัดรายการทีวีอีก
1: ค่ะ
0: ผมบอกผมยึดหลักไปเลยถ้าไม่มีสปอนเซอร์อย่าทำเพราะว่าทีนี้ถามว่าผมเคยมีสถานีโทรทัศน์หลายแห่งเชิญไปทำแต่3เดือนเลิก6เดือนเลิกเพราะอะไรเพราะผมจุกจิกเพราะว่าสปอนเซอร์ถ้าจะเข้ามาผมต้องร่วมพิจารณาถ้าเป็นสินค้าไม่มีคุณภาพผมขอไม่ทำเอาอย่างนี้สถานีเขาก็ไม่ชอบดิเขาเอาเราไปทำเขาก็หวังว่าเราจะเป็นตัวเงินตัวทอง
1: เป็น
0: ที่จะดูสปอนเซอร์เข้ามาแต่ว่าไอ้บ้วนมันเรื่องมากถ้าไม่ได้ถ้าเป็นสินค้าไม่ดีไม่รับอย่างเงี้ยเป็นสินค้าดีแต่ทับกันสินค้าแบบเดียวกันในรายการเดียวกันมันก็ไม่ควรทำ
1: เ
0: ขาทำ3เดือนพอเรียกคนได้เขาก็คัดเราออกแต่เราไม่โทษเขาหรอกเพราะว่ามันเป็นระบบธุรกิจธุรกิจมันก็ต้องวินทุกคนได้ประโยชน์หมดผมมันเรื่องเยอะก็มี 100.5 นี่แหละไม่รู้ทำบุญกับมาตชาติปางก่อนที่อนุญาตให้อาจารย์บ้วนพูดเหมือนคนแก่ได้ระบายทุกข์ในใจ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะหมดเวลาแล้วล่ะค่ะอาจารย์ชวลิตบอกว่าสวัสดีขวัญกับอาจารย์บ้วนนะคะแล้วก็ขอให้ทั้งสองท่านรักษาสุขภาพนะคะคุณบรรจงก็ทักทายมาเช่นเดียวกันค่ะคุณเกตก็แซวอาจารย์เรื่องของเพลงที่ปลูกดอกไม้เรียงตามชื่อค่ะมาเข้ามาว่าถ้าไม่เรียงตามชื่อคงต้องวิ่งไปดูเพลงของอาจารย์แล้วล่ะอะไรเงี้ยนะคะคุณทัชชัยนะคะทักทายบอกว่าที่แพร่ร้อนอบอ้าวมากเลยนะคะคุณเคนชิโร่หรือเปล่าอันนี้ขวัญอ่านไม่แน่ใจนะคะชื่อบอกว่าฟังอาจารย์อธิบายเรื่องของการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชแล้วสบายใจขึ้นมากเลยครับอันนี้นะคะ
0: เดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเมล็ดพันธุ์อีกหน่อย
1: ได้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับเกษตรทั่วไทยขวัญกับอาจารย์บ้วนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีมีครอบครัวที่เป็นสุขครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ช่วงการประชุม IMF World Bankนางสาวพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมการประชุมแนะนำประชาชนที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษมี5เส้นทางได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวโดยมีการกำหนดประตูออกและจำกัดนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าพื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ซึ่งอาจจะมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถผู้เข้าร่วมการประชุมรองโฆษกรัฐบาลตอบก่อนจาติกาวนิชการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมมีมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินฟื้นฟูอาชีพตั้งแต่26กันยายนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีในกรจาติกาวนิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เสนอรัฐบาลเร่งออกมาตรการสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะผู้ค้ารายย่อยและผู้ประกอบอาชีพอิสระว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอที่เป็นประโยชน์แต่ขอให้พิจารณาข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนเพราะรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินบรรเทาภาระหนี้และฟื้นฟูอาชีพไปแล้วตั้งแต่วันที่26กันยายน2569ไม่ได้รอให้เสร็จสิ้นการประชุม IMF และธนาคารโลกจึงจะเริ่มช่วยเหลือประชาชนนางสาวลลิดากล่าวว่าธนาคารออมสินได้ออกมาตรการตามนโยบายกระทรวงการคลังทั้งการพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนสำหรับลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินสูงสุด 20,000 บาทโดยไม่ต้องใช้หลักประกันและสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินสูงสุด 50,000 บาทสินเชื่อทั้ง2ประเภทปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง3เดือนแรกตามเงื่อนไขของธนาคารนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินสูงสุด 300,000 บาทต่อรายเพื่อซ่อมแซมเครื่องมือประกอบอาชีพจัดหาสินค้าและเป็นทุนหมุนเวียนให้กับผู้ค้ารายย่อยสามารถกลับมาเปิดร้านและประกอบอาชีพได้อีกครั้งโดยคิดดอกเบี้ย 0% ในช่วง3เดือนแรกและผ่อนชำระได้สูงสุด7ปีก่อนคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกในอัตรา 15% ต่อปีตั้งแต่4เดือนเป็นต้นไปนางสาวลลิดากล่าวว่ารัฐบาลไม่ได้ปฏิเสธข้อเสนอของนายกรแต่ขอยืนยันว่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ได้เพิ่งเริ่มจากข้อเสนอครั้งนี้และไม่ต้องรอให้จบการประชุม IMF ธนาคารโลกเพราะประชาชนที่ร้านค้าถูกน้ำท่วมเครื่องมือทำกินเสียหายหรือขาดเงินทุนหมุนเวียนรอไม่ได้สหรัฐโจมตีเรือสินค้าที่ฝ่าฝืนการปิดล้อมอิหร่านกองทัพสหรัฐโจมตีสก

แต่ถ้าวันนึงราคามันดีไปที่90 บาทมีความขาดเขาไม่ได้ใช้ราคานี้แต่เราซื้อได้ร้านละเกิน85ใช้ราคาขาดทุนวันนึงที่เป็นกำลังแท้เป็นกิจการก็มีไม่มีการขายดังนั้นเวลาถ้าเราอยู่ในผู้ผลิต

0: เตียงโซฟาตู้เสื้อผ้าที่มันพองพอง
1: ครับ
0: เออไปทั้งบ้านเลยอ่ะเออแล้วพี่ชายพี่แกบอกไม่ปูแล้วกระเบื้องขัดมันเลยทีเดียวเลยไม่เอาเลยเห็นรถเต็มบ้านเลยตอนนี้รถเลยนะรถมาลงปูนซีเมนต์อ่ะ
1: ครับ
0: ช่างมาขัดมันเต็มที่เลยเรียบร้อย
1: ม
0: ันจำเป็นอ่ะมันอยู่ไม่ได้พี่ช้าง
1: จริงๆแบบเมื่อก่อนก็แค่นั้นอ่ะ
0: ก็ใช่
1: ใช่ไหมบ้านสมัยก่อนก็ขัดมัน
0: เกียร์ไปทางสปป.ลาวอ่ะพี่แกก็ชอบนะสมัยก่อนเห็นไหมเราไม่มีเงินจะลาดปูนใช่ไหมไม
1: ่
0: ได้ขัดมันเขาเป็นพื้นแบบพื้นดินเหนียวแห้งๆอ่ะแล้วก็กวาดจนแบบเตียนโล่งอ่ะพี่ช้างเคยเห็นไหมเวลเหมือนเป็นลาดปูนเลยอ่ะแต่แค่เราเดินแล้วมันมีขี้ดินติดเท้าเขาอยู่แบบนั้นนะพี่เกียวเออว่ะมันก็เหมือนบ้านเราเมื่อ40-50ปีที่แล้ว
1: ใช่ใช
0: ่เออมันก็ดีนะ
1: ไม่ดี
0: ไม่ดี
1: ไม่ดีไปเท้าเปียกขึ้นบ้านแม่ตีญี่ปุ่น
0: นะคะอ่ะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับโปรโมชั่นยาเชื้อรายังไงก็รีบจัดนะคะไม่ต้องรอให้เกิดโรค
1: ครับเอาไปป้องกันไว้ก่อน
0: ใช่ไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาย
1: ังไงก็ป้องกันดีกว่ารักษาดีกว่าแก
0: ้ถูกต้องนะต้นทุนเราจะลดน้อยลงด้วยนะคะทุกคนค่ะแล้วก็เป็นของดีมีคุณภาพปลอดภัยต่อชีวิตเราปลอดภัยต่อชีวิตต้นไม้และปลอดภัยต่อคุณภาพของดินเราด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็ในช่วงวันที่12-18ตุลาคมนะประเทศไทยเรานี่เป็นเจ้าภาพนะครับในการประชุม IMF นะฮะนี่เขามากัน120กว่าประเทศ
0: เขามาทวงหนี้เราปะ
1: เขามาประชุมเขามาประชุมกันนะครับ
0: กำลังเดือดร้อนอีกเดี๋ยวถ้าเขามาทวงหนี้ประเทศไทยเนี่ยเราประชากรที่ส่งภาษีอยู่เต็มขั้นเนี่ยแบบโอ้ลำบากอีก
1: ครับ
0: ค่ะไปต่อค่ะในคุณพูด
1: เวลาหมดแค่นั้นแหละว่าตอนนี้เขาก็มีแบบชาวต่างชาติไง IMF ธนาคารโลกเนี่ยเขามาประชุมที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนะครับ
0: ไว้ต้อนรับต่างชาติที่เข้ามาประชุมในประเทศไทยด้วยก็จะได้มีโอกาสจับจ่ายใช้สอยแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ใช่พวกนี้มันน่าจะซื้อเยอะ
0: นะ
1: นะรวยไหม
0: รวย
1: ก็คือกู้เงินอ่ะมันต้องรวยสิ
0: รวยสิ ไม่ไอที่มากันหลายประเทศ
1: เป็นลูกหนี้เป็นลูกหนี้ ลูกหนี้เอามาโน่นเอานี่มาให้
0: ลูกหนี้ทั้งหมดก็ขอให้มันเป็นโอกาสที่เราจะได้ค้าขายกันต่อแล้วกันระหว่างข้ามประเทศเนาะเราก็ลุ้นมากเลยทางพาณิชย์เอ่ยทางคลังเอ่ยทางอะไรอีกนะจะได้ให้มันเกิดประโยชน
1: ์ใช่ๆ
0: ให้กับประชาชนจริงๆนะก็ฝากไว้ด้วย
1: ครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะครับคุณผู้ฟังครับสัปดาห์ที่หน้าครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1วันนี้ดีเจช้างคุณเกียร์ Black Cat ต้องลาไปก่อนนะส่งท้ายด้วยเพลงนี้นะครับบุรุษนักรักครับที่แนะนำกันเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์ที่หน้าบ่าย 2-4 โมงกับปุ๋ย Black Cat ยาเชื้อรา Black Cat 1วันนี้ลาไปก่อน
0: สวัสดีครับ

ปัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 16:00 น. M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือIMF ทำกิจกรรมสังคมก่อนการประชุม AM 2026ที่จะเริ่มต้นพรุ่งนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนร่วมให้การต้อนรับนางคริสตาเลน่ากอเกว่ากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และเจ้าหน้าที่ IMF กว่า150คนณชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำเขตจตุจักรกทมเพจการประชุม AM 2026ระบุได้ว่าคณะ IMF ได้ร่วมทำสมุดจากกระดาษใช้แล้วเพื่อส่งต่อกับเด็กและเยาวชนและจัดถุงยางชีพกับมูลนิธิ SOS เพื่อมอบให้กับกลุ่มเปราะบางในชุมชนพร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำที่ปรับปรุงจากอาคารเดิมอายุกว่า30ปีและมอบอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในชุมชนทั้งนี้เพจ AM 2026ระบุประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกโดยเบื้องหลังการประชุมระดับโลกคือการเตรียมความพร้อมหลายภาคส่วนทั้งการประสานความร่วมมือการจัดเตรียมสถานที่และบริการต่างๆตลอดจนการประชาสัมพันธ์ทั่วกรุงเทพผ่านสื่อโฆษณากว่า 4,000 จอเพื่อร่วมส่งต่อข่าวสารและสร้างการรับรู้ถึงการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี 2569นอกจากความพร้อมในทุกด้านแล้วประเทศไทยยังเตรียมพร้อมรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกด้วยรอยยิ้มและเสน่ห์แบบไทยพร้อมถ่ายทอดเอกลักษณ์วัฒนธรรมและความภาคภูมิใจของไทยสู่เวทีนานาชาติกรวีชี้วันอภิปรายไม่ไว้วางใจ5วันมากไป3วันน่าจะพอนายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์กรณีพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยได้หารือกำหนดวันกันแล้วและว่าหลังพรรคฝ่ายค้านยื่นยติจากนี้คงต้องรอให้ทางสภาตรวจสอบยติของฝ่ายค้านจากนั้นประธานสภาคงนัดหารือวิป3ฝ่ายคุยทั้งช่วงเวลาการประชุมกำหนดกรอบเวลาว่าแต่ละฝ่ายจะใช้เวลาแค่ไหนและกำหนดวันลงมติพอเห็นกรอบการอภิปรายว่าจะเป็นอย่างไรแต่ละฝ่ายจะได้ไปทำข้อมูลอภิปรายได้อย่างเต็มที่โดยคาดว่าสัปดาห์หน้าทางสภาคงตรวจร่างยติสัปดาห์ถัดไปจะมีการพูดคุยกันของวิป3ฝ่ายจากนั้นคงไปขอวันจากรัฐบาลโดยเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดวันแล้วตอบกลับมายังสภาส่วนช่วงการอภิปรายนายกรวีกล่าวว่าเท่าที่คาดการตอนนี้หากไม่ใช่สุดสัปดาห์ท้ายของเดือนตุลาคมคงเป็นสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนและเท่าที่ดูจากยติที่กว้างเช่นนี้รัฐบาลคงใช้เวลาในการเตรียมตัวไม่มากคงพร้อมสำหรับการอภิปรายการที่ฝ่ายค้านขอเวลาอภิปราย

0: 5วันมากไปหรือไม่นายกรวีกล่าวว่าส่วนตัวคิดว่ามากเกินไปมองว่า3วันน่าจะเพียงพอแล้วเพราะประเด็นที่ยื่นซ้ำซ้อนกันเสียส่วนใหญ่อย่างเรื่องหัวเลือกสว.ก็พูดกันจนช้ำแล้วคงหาประเด็นใหม่ยากแต่สุดท้ายก็อยู่ที่ประธานสภาจะควบคุมการประชุมกูเตเรสประนามเหตุโจมตีสนามบินในกรุงริยาดอันติเนโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประนามกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันเสาร์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนเจ็บกว่า300คนกูเตเรสแถลงผ่านแพลตฟอร์ม X ระบุการโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและจะต้องยุติลงทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
12: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับในโปรแกรมเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับวันเวลามันหมุนเวียนนะครับผ่านไปด้วยความรวดเร็วนะครับนะฮะใครอยากจะฟังเพลงสตริงเพลงไหนจะหลังไมค์หรือจะหลังมือน้องแป้งยินดีรับใช้นะครับ02-248-1366นะครับกดมาได้เลยคุยกันนะครับคือขายลูกทุ่งมหานครพลัส

จุ่มนรีกระจ่างคันธมาศเนี่ยนะครับในนามวงโคโก้แจ๊สนะครับก่อนนั้นได้ฟังเพลงที่เป็นเสียงร้องของหนุ่มเสกเสกสรรใจเจริญนะครับรักเป็นดั่งต้นไม้นะครับนะฮะวันนี้ใน Facebook Fanpage ก็คึกคักนะครับคอมเมนต์เข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับนะฮะอยากฟังเพลงไหนเพลงสตริงที่คุณฟังอยากจะพูดคุยหน้าไมค์กันนะครับรับสายเปิดปุ๊บติดปั๊บนะครับฟังกันได้เลยนะครับพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสส่งกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับในช่วงเวลาที่เราจะฝ่าวิกฤตนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำไปด้วยกันนะครับ022481366 022481366กดมาได้เลยสตริงย้อนยุคครับอยากฟังเพลงไหน

0: เกิดเป็นผู้ชายนะครับในเวอร์ชันของ Grand X นะครับสิ่งร้องของพี่ไก่สุธีแสงเสศรีชนนะครับพี่อุ้ยรวิวรรณจินดานะครับคือผู้หญิงนะครับนะฮะมานะไมคุยกันสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณจอย
1: ครับผม
0: คุณจอยอยู่แถวไหน
1: อยู่ที่ศาลครับ
0: ทำอะไรอยู่ล่ะทำไมต้องคุยกันในโอ่งล่ะ
1: ใช่ใช่หูฟัง
0: โอ้ใช้ small talk อยู่เนาะทำอะไรแถวสุทธิสารจ๊ะ
1: ขับแท็กซี่ครับ
0: โอ้ได้เยอะยัง
1: ก็พันกว่าบาทแล้วครับ
0: โอ้โหเอาเงินฝังตุ่มแน่เลยมาแบ่งกันบ้างสิ
1: พอจะเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมจะได้โอนไปให้
0: เอาแสนกีบ
1: ไม่มีเป็นกีบครับมีเป็นดอลลาร์ครับ
0: โอ้ดอลลาร์เลยเหรอเอาดอลลาร์ยิ่งเอา
1: หาเงินบาทได้ก่อนครับ
0: โอ้ยช่วงนี้นะฮะยากจริงๆนะฮะวันนี้วิ่งตั้งแต่กี่โมงครับพี่จ่อย
1: ผมวิ่ง9โมงครับ9โมงเช้า
0: โอ้ยแล้วพักทานอะไรบ้างหรือยังนะครับ
1: ก็ทานแล้วครับทาน2มื้อแล้วครับ
0: ทานอะไรบ้างวันนี
1: ้แล้วก็บ่าย2ก็อีกมื้อนึงครับ
0: โอ้วันนี้ทานจงทานเจอะไรกับเขาเปล่าหรือไม่สะดวก
1: ไม่สะดวกครับต้องใช
0: ้ไม่สะดวกเพราะต้องใช้แรงงานข้าวเหนียวต้องมาแล้วล่ะเนาะไก่ปิ้งไก่ย่างเนาะ
1: ครับ
0: วันนี้อยากฟังเพลงไหนดี
1: นี่ไอ้รักษาตอนของวงพุทธิครับ
0: โอ้โหเพลงมันเพิ่งออกเมื่อวานนี้เองนี่พี่จอย

0: มันยุคผมยุคสมัยเด็กๆผมเป็นเด็กอยู่ครับ
1: แล้วแล้วมันจะได้หรอ
0: น่าจะได้นะครับ
1: แล้วพี่ร้องได้ไหมเพลงนี้ร้องได้ไหม
0: โอ้เสียงมันไม่พอครับร้องไปเดี๋ยวชาวบ้านก็จะว่าเอาครับ
1: มีผู้โดยสารในรถไหมตอนนี
0: ้ไม่มีครับไม่มีคร
1: ับ ไม่มีนะ
0: ครับไม่มีคร
1: ับ แต่ไม่สะดวกร้องใช่ไหมล่ะ
0: ครับผมเสียงไม่ดีครับ
1: ให้พี่ภูร้องดีกว่าให้พี่ภูร้องดีกว่านะครับขอให้ได้ผู้โดยสารเยอะๆนะครับช่วยกันนะดูแลกันในภาวะแบบนี้เนาะฝนตกฟ้าร้องยังไงก็ต้องวิ่งเนาะ
0: ครับครับ
1: นะครับน้ำท่วมด้วย
0: ครับ
1: เช่นเดียวกันขอบคุณครับสวัสดีครับพี่แท็กซี่คนดีมารายงานตัวกันเรียบร้อยแล้วไม่สะดวกทานเจในช่วงเวลานี้เพราะว่าต้องใช้แรงเยอะอ่ะใครอยากจะหน้าใบแชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจกันก็พูดคุยกันได้นะ02-248-1366ชั่วโมงสุดท้ายแล้วครับฟังเพลงสตริงเพลงฮิต

พลงนี้เนี่ยหลายคนคุ้นนะครับสมัยเป็น X Japan ใช่ไหมครับแล้ววงโทเขามาทำให้เป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะครับนะฮะเธอไม่เคยตายนะครับนะฮะแล้วก็มีหลายๆท่านเนี่ยทักมาแล้วในเม้นใน Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95นะครับนะฮะมีหลายๆท่านเลยขอบพระคุณนะครับที่ดูแลกันนะครับยังมีเวลาอยากจะหน้าไมค์ก็กดมา02-248-1366นะครับ

0: ชั่วโมงนี้เนี่ยต้องขออนุญาตเคลียร์เพลงที่คุณผู้ฟังเลือกไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นไจแอนท์ครับเจ้าชายเจ้าหญิงนะไม่ได้ฟังเพลงนี้นานละนะครับนะป่านนี้ก็บางคนก็ผมเห็นในสื่อออนไลน์ก็ยังเป็นนักร้องอยู่เนาะบางคนก็หายไปไหนเราก็ไม่รู้นะครับนะฮะวงนี้นี่เงียบไปเลยนะครับ New School นะครับฟ้าจ๋าฟ้านะครับมี SMS ที่ส่งมาทาง4689400ด้วยนะครับเคลียร์กันซะหน่อยส่วนใครอยากจะหน้าไมค์มาปิดท้ายสำหรับวันนี้ก็กดมาได้เลย
1: สบายสบาย
0: 02-248-1366นะครับ

0: ษตร
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยด้วยแห้งในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S

0: ไฟดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลาวาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาวาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life Update
7: เสาร์อาทิตย์
8: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
9: เพิ่มแป๊บเดียวนี่ฟังเพลงเรื่อยๆชดใช้หนี้สินกันพอสมควรแล้วแหละแต่ยังติดค้างอยู่เรื่อยๆเลยมาหน้าใหม่คุยกันสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
9: เรียนสายคุณอะไรครับ
10: ผมชื่อป้อมครับ
9: คุณป้อมอยู่ภูเก็ตเลยเหรอครับอยู่อำเภออะไรครับ
10: ใช่ครับจากภูเก็ตอำเภอเมืองครับพี
9: ่แล่นตายได้มาครับ
10: แรงได้คร
9: ับ โอ้แล้วทานเจไหมครับ
10: แรงได้ตอนนี้ครับเพิ่งทานเจเพิ่งเสร็จครับ
9: หรอ
10: ครับ
9: ทานหมี่ฮกเกี้ยนหรือทานอะไรครับ
10: ตอนนี้เป็นกับข้าวครับ
9: กับข้าว
10: น่าจะอีกสักมื้อนึงเป็นมื้อดึกมั้งครับ
9: หรอหมี่ต้นโพยังน่าโดนอยู่ไหมอ่ะ
10: หมี่ต้นโพจะไปพูดก็น่าโดนนะครับเพราะว่าเราจะไปพูดอะไรไม่ได้มากไม่ได้ถ้าพูดตรงๆก็ต้องโปรโมทให้เขาอ่ะนะแต่เอาถ้าเอาจริงๆก็มันก็เปลี่ยนไปตามการเวลานะ
9: ครับนะฮะ
10: มันจะไม่ออริจินอลหรอครับ
9: กินเจปีนี้ที่ภูเก็ตคึกคักไหมอ่ะครับ
10: เริ่มจะคึกคักแล้วครับ
9: เริ่มจะคึกคักวัน2วันที่ผ่านมานะครับก็มีสารเดินส่งเดือน10ด้วยเนาะ
10: ถูกต้องครับ
9: เห็นนักท่องเที่ยวหัวดำหรือหัวฝรั่งหรือหัวอะไรมั้งไหมครับหรือหัวไทย
10: มีบ้างครับสักประมาณสัก 10% นะในเมืองนะครับ 10% ครับ
9: ครับนะฮะ
10: แล้วก็เห็นคุณแซมก็มานะครับคุณแซมยุวนันท์ก็มา
9: พี่แซมนะครับนะฮะก็แล้วก็เป็นประเพณีถือศีลกินเจเนาะถ้าดังๆก็ภูเก็ตแหละนะฮะแต่ก็มีหลายจังหวัดกรุงเทพเขาก็มีนะครับ
10: นะกรุงเทพคึกคักไหมครับ
9: ก็ผมไปเมื่อเช้าก็คือคักนะร้านเจคนต่อแถวกันทานเยอะแยะเลย
10: คร
9: ับ แล้วก็
10: มองในแง่บวกครับ
9: อืม
10: ก็เศรษฐกิจดี
9: เน
10: า
9: ะ
10: ในแง่บวกนั้นก็ช่วยกันได้
9: หลังจากที่เหตุการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพเนี่ยมันสูญเสียมันอะไรเยอะเลยนะครับภูเก็ตเป็นยังไงบ้างครับฝนลงบ้างไหมครับ
10: ครึ้มครับวันนี้ครึ้มแล้วก็มันก็จะมีตกหยิบจุด
9: ครับ
10: ช่วงบ่ายสามเนี่ยผมออกไปข้างนอกผมได้ว่าหกโมงครับ
9: อืม
10: เนี่ยตอนที่มันครึ้มอ่ะ
9: เนี่ยวันนี้กรุงเทพร้อนมากเลยครับ
10: โอ้ไม่น่าเชื่อ
9: แต่ก็ไม่แน่ใจว่ากลางคืนจะตกหรือเปล่าเนาะก็ต้องดูข่าวดีๆเนาะนะครับ
10: พี่น้องทุกคน
9: อืมนะครับเอาใจช่วยเอาใจช่วยนะครับ วันนี้อยากฟังเพลงไหนดีครับ
10: ก็มาจากภูเก็ตก็ต้องฟังเพลงไปเป็นชาวเกาะ
9: เกาะไหนที่มันน่าโดนที่สุดเนี่ยอันซีนมากๆ
10: ในประเทศไทยหรือที่ไหนฮะ
9: เอ้าที่ภูเก็ตสิแล้วก็โลคาไลเซชันหรือจะเป็นที่ไหนหรือจะเป็นพังงา
10: ผมว่าพังงาก็โอภูเก็ตก็โอครับผมว่าก็โอแหละให้แบบช่วงผ่านมรสุมไปได้ไม่ใช่ไฮซีซันนะ
9: นะ
10: เสร็จหมดนะฮะเสร็จหมดเกาะพระทองครับ
9: เกาะพระทองผมก็ชอบเกาะพระทองผมก็ชอบ
10: ใช่เป็นอะไรนะเขาเรียกบันไทที่เป็นต้นสีทองๆนะครับ
9: อืม เออต้นไม้สีทองมันสวยอ่ะมันน่าแบบ
10: ใช่ใช่ใช่อ
9: ยู่ใจนะครับแต่ก็ไม่ได้ไป
10: ขึ้นเรือที่เกาะคอเขานะครับอันนี้คือวิธีที่ไปที่ง่ายที่สุด
9: อืมนะ
10: คร
9: ับ อ๋อเดี๋ยวจองตั๋วไปเลย
10: เกาะคอเขาเนี่ยเป็นเมืองเก่าของตะกั่วป่านะ
9: ครับตะกั่วป่าก็เป็นผมเห็นบ้านเรือนเขาจีโนโปรตุเกสเหมือน

0: คล้ายๆภูเก็ตเลยเนาะ
1: ใช่ครับแต่เดิมก็เขาก็โดนสึนามิลาบคาบก็ย้ายเมืองไปตั้งแต่หลายร้อยปีที่แล้วจะมีซากเมืองเก่าอยู่ครับ
0: นะครับมันน่าไปโดนอีกทีนึงเนาะไม่หมายถึงว่าหมายถึงว่าผมควรจะมีโอกาสได้ไปไปอีกสักรอบนึงเมื่อเช้าเมื่อบ่ายสิก่อนบ่ายคนพังงานแฟนคลับผมยังโทรมาหาอยู่เลยวิดีโอคอลคุยกันว่าเมื่อไหร่จะมาเที่ยวพังงาน แต่เขา
1: พังงานโอมากเลยครับ
0: เขาก็ไปมงวัดอะไรเที่ยววัดกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะเดี๋ยวรอให้กันสงบนิดนึงนะครับ
1: คร
0: ับ เอาใจช่วยทุกท่านเลยนะครับให้ผ่านวิกฤตไปได้ด้วยกันด้วยดีเน
1: า
0: ะนะ
1: ครับผ่านไปได้ด้วยดีขอบคุณมากๆเลย
0: นะครับวันนี้เดี๋ยวเล่นให้พี่ปันศักดิ์รังสิพามนกุลนะครับไปเป็นชาวเกาะกับชาวภูเก็ตกันดีกว่ามีความสุขมากๆนะครับดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากครับเช่นกันครับสวัสดีครับ

มาเลยใครจะเป็นชาวเกาะตามตั๋วโอ้โหค่าเครื่องบินเห็นก็บอกว่าก็จะแบบราคาสูงนิดนึงนะต้องจองล่วงหน้ากันนะครับนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้พักร้อนเลยนะครับเผลอแป๊บเดียวนี่จะปรีนึงแล้วนะครับนะฮะตุลาจะผ่านพ้นไปแล้วพฤศจิกาธันวาอีกนะครับอ่ะสู้กันต่อไปนะครับนะครับเพลงไหนที่ขอกันไว้แล้วยังไม่ได้ฟังขออนุญาตแปะไว้ก่อนติดไว้ก่อนนะเดี๋ยวสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยแล้วก็อยู่กับน้องลูกตาลกับอาชัยเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาตินะครับพรุ่งนี้ผมดูแลปกตินะ 7:30 น. ถึง 10:00 น. นะครับมีความสุขมันมากๆติดตามสถานการณ์ข่าวสารกันได้

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือรัฐบาลเตือนเฝ้าระวังดินถล่มน้ำป่าไหลหลาก15จังหวัด29อำเภอช่วง 11-13 ตุลาคมสั่งทศ.ติดตามฝนสะสมใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนช่วยเหลือประชาชนทันทีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยง15จังหวัด29อำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากระหว่าง 11-13 ตุลาคมนี้โดยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงจากฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งแจ้งเตือนประชาชนและเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีหากเกิดเหตุเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินนางสาวลลิดากล่าวว่าพื้นที่เฝ้าระวังแบ่งเป็น3ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือ3จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดตากอำเภอพบพระและอุ้มผางจังหวัดอุทัยธานีอำเภอบ้านไร่และจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอคลองลานภาคกลาง2จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานและบางสะพานน้อยภาคใต้10จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดกระบี่อำเภอเขาพนมและคลองท่อมจังหวัดพังงาอำเภอเมืองพังงาคุระบุรีทับปุดและเกาะยาวจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอช้างกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอท่าชนะท่าฉางพนมและวิภาวดีจังหวัดชุมพรอำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองอำเภอสุขสำราญกระเปอและเมืองระนองจังหวัดสตูลอำเภอเมืองสตูลควนกาหลงจังหวัดสงขลาอำเภอรัตภูมิจังหวัดตรังอำเภอปะเหลียนและย่านตาขาวและจังหวัดยะลาอำเภอบันนังสตาและทานโตนอกจากนี้ระบบเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้ายังประเมินพบพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมในหลายจังหวัดภาคใต้กรมทรัพยากรธรณีจึงประสานเครือข่ายเฝ้าระวังธรณีภัยพิบัติให้ติดตามและตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสั่งเร่งช่วยเหลือพระสงฆ์ถูกน้ำป่าพัดลอยคอติดต้นไม้เบื้องต้นช่วยได้7รูปเหลือ1รูปจัญญาแก้วนุ้ยรายงานค่ะ
1: นางสาวธิจิรคำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงมือที่เร่งด่วนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอปากท่อมีกระแสน้ำรุนแรงจนเกิดเหตุระทึกขวัญเมื่อกระแสน้ำได้พัดพารถยนต์ของคณะสงฆ์และแม่ชีตกลงไปในลำห้วยบริเวณซอยวัดป่ามหาอุดมพรตำบลห้วยยางโทนอำเภอปากท่อทำให้พระสงฆ์ต้องลอยคอพยายามไปเกาะต้นไม้เพื่อเอาชีวิตรอดทันทีที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากรายงานเบื้องต้นทราบว่าคณะสงฆ์ที่มากับรถยนต์คันดังกล่าวมีทั้งหมด8รูปล่าสุดช่วยเหลือมาได้แล้ว7รูปส่วนอีก1รูปยังคงเกาะอยู่กับต้นไม้ท่ามกลางกระแสน้ำที่รุนแรงเจ้าหน้าที่พยายามเร่งนำเรือเข้าไปช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถขณะที่การทำงานยากลำบากเนื่องจากต้องฝ่ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวและรุนแรงมากขณะที่แม่ชีที่เดินทางมาด้วยการได้รับการช่วยเหลือปลอดภัยแล้วทางนี้ผู้ราชการจังหวัดได้สั่งทุกหน่วยงานบูรณาการช่วยเหลือพระสงฆ์ที่เหลืออีก1รูปให้ได้ปลอดภัยโดยเร็วพร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดทั้งกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบตลอด24ชั่วโมงจัญญาแก้วนุ้ยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟ ช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
8: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
7: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
11: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95 ลูกทุ่งมหานคร

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะสวัสดีวันอาทิตย์ตอนเย็นๆนะคะต้อนรับเข้าสู่เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษค่ะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะแล้วก็ศิลปินแห่งชาติค่ะพ่อชายเมืองสิงห์นะคะวันนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงกับ3งานเพลงเพราะๆที่มีรากนะคะเขาเรียกว่ามีรากของเพลงเนี่ยมาจากนิราศเนี่ยคุณผู้ฟังนะนิราศคืออะไรนะคะอันนี้เราเล่าสู่กันฟังคร่าวๆกันแล้วกันนะนิราศคืองานประพันธ์ประเภทหนึ่งนะคะในวรรณคดีไทยนะคะเป็นรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตนะคะซึ่งมีความหมายเหมือนในเพลงเลยคือการจากไปหรือการพลัดพรากนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้3งานเพลงที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะเป็นเรื่องราวกับนิราศค่ะเริ่มมาจากนิราศรักนครปฐมค่ะไพรวัลย์ลูกเพชรนะคะแล้วก็มาต่อกันที่นิราศเวียงพิงทูลทองใจนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อีก1นิราศค่ะคุณผู้ฟังนิราศนุชชรินทร์นันทนาคอนนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อคะ
1: สวัสดีจ้า
0: ค่ะวันนี้เราทักทายกับคุณผู้ฟังนะคะด้วย3งานเพลงที่ขึ้นต้นด้วยนิราศค่ะเป็นเรื่องราวของนิราศเนาะเป็นงานประพันธ์ประเภทหนึ่งคุณพ่อนะคะก็เพลงเก่าๆเนาะก็จะมีความหมายลึกซึ้งซับซ้อนนะคะบางทีน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่นะคะเดี๋ยวนี้หันมาฟังเพลงเก่าๆกันเยอะก็เลยอยากจะให้ได้รับความรู้เป็นเกล็ดความรู้กันละกันเล็กๆน้อยๆไปด้วยนะคะไปกับการฟังเพลงนะคะอ่ะนะคะวันนี้ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะ77จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะออนไลน์ของเรานี่หลายคนติดตามกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะวันนี้อากาศเย็นนะคะคุณพ่อคะแถวบ้านอากาศเย็นหรือยังคะ
1: มืดมาตั้งนานแล้วเนี่ยมองอะไรไม่เห็นเลย
0: มืดเลย
1: ฟ้าครึ้มฟ้าครึ้มฝนไปหมดเลยเนี่ย
0: ครึ้มฟ้าครึ้มฝนเริ่มเตรียมเสื้อกันหนาวหรือยังคะพ่อมีหลายคนก็บอกว่าบ้านแถวบ้านหนาวแล้วเนี่ย
1: เยอะที่บ้านเนี่ยโอ้โหเยอะเลยเสื้อแต่ไม่ได้เอาออกมาจากในตู
0: ้คือจริงๆพ่อคือบ้านเราเนี่ยนะโอ้ให้ได้ใส่เสื้อกันหนาวเต็มวันสักหนึ่งวันนี่ก็ดีใจมากแล้วนะ
1: เยอะเลยแต่ทีนี้พ่อก็รู้อยู่แล้วก็ข้าทางว่าไม่มีใครอยู่อะไรต่ออะไรก็ไปหยิบอะไรต่ออะไรไม่ได้
0: ค่ะ
1: มีลูกสาวอยู่ผมเป็นผู้ช่วยไปหยิบโน่นหยิบโน่นเอาผ้าห่มคลุมเลย
0: เนาะเอาผ้าห่มคลุมเลยน
1: ะ
0: ค่ะนะวันนี้มีหลายคนส่งข้อความเข้ามานะบอกว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วนี่ทักทายดีเจลูกตาลแล้วก็พ่อชายเมืองสิงห์ด้วยนะคะวันอาทิตย์แบบนี้นะคะเรามีเพลงเพราะๆนะคะรำลึกถึงเพลงเก่าๆกันสักหน่อยนึงนะคะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ022481366นะคะ022481366นะคะโทรเข้ามาฝากเพลงไว้หลังใหม่ได้เลยวันนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะนะวันนี้หนูเตรียมเพลงคุณพ่อมาเพลงหนึ่งส่วนตัวหนูเองเนี่ยยังไม่เคยฟังเลยแต่ว่าไปเปิดนะคะตำราเพลงของพ่อชายมาเจอเพลงนี้รู้สึกว่าโอ้นะชื่อแปลกคือชื่อเป็นชื่อที่เราได้ยินได้คุ้นหูกันนี่แหละแต่ว่าไม่คิดว่าจะมาเป็นเพลงคือแม่ข้าวราดแกงค่ะพ่ออ
1: ๋อแม่ข้าวราดแกงนั้นไม่ใช่ผลงานของพ่อหรอก
0: อ๋อเหรอค่ะ
1: ของสนิทมโนรัตเขาเอามาฝากให้พ่อไปอัด
0: อ๋อคือพ่อไม่ได้เขียน
1: แต่งไม่จบเลยพ่อแต่งต่อด้วย
0: อ๋อ
1: ค่ะไม่ได้เลยเนี่ยเพราะนานเต็มทนแล้ว
0: นานมากนานมากหนูพยายามไปแบบว่าค้นเพลงผลงานพ่อเก่าๆทั้งที่พ่อเขียนเองแต่งเองด้วยแล้วก็เพลง

0: เพลงที่ร่วมงานกับศิลปินกับครูเพลงท่านอื่นๆด้วยพอจะจำเรื่องราวของเพลงข้าวราดแกงได้บ้างไหมคะ
1: จำไม่ได้เลย
0: หนูก็แล้ว
1: ได้สักท่อนสองท่อนก่อนแล้วก็คอพงพอจะเดาๆได
0: ้
1: เพลงเนี้ยก
0: ็
1: พวกนักแต่งต่างๆเนี่ยเขาหัดแต่งบ้างอะไรบ้างบอกเอาให้พี่ชายไปสองท่อน
0: หรือ
1: จ
0: ะ
1: เ
0: ป็
1: นอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: แต่สมัยก่อนเราไม่มีลิขสิทธิ์ไม่มีอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วเพลงของพ่อเนี่ยก็ส่วนมากจะเป็นไม่มีนิราศเลย
0: จ
1: ้
0: าม
1: ีแต่เรื่องจริงบ้างอิงนิยายมั่งอะไรต่ออะไรนิยายแต่พอมี
0: ค่ะ
1: นิราศไม่มีเลยชื่อพี่เพลงเป็นนิราศ
0: ค่ะเนี่ยหนูกำลังหาว่าหนูฟังมานิดนึงก่อนเข้ารายการแต่ว่าตอนแรกว่าอยากจะถามพ่อว่าทำไมต้องแม่ข้าวราดแกงเพราะปกติแล้วแบบข้าวราดแกงแล้วก็คืออาหารเนาะง่ายๆเราหากินได้อะไรอย่างนี้ไงแต่แบบแม่ข้าวราดแกง
1: ก็เมื่อสมัยก่อนเขาก็แม่ค้าขายเขาก็ข้าวราดแกงมาเลยไม่ค่อยมีเงินเหมือนสมัยนี
0: ้
1: จับไม่กี่สตางค์กันล้วนลาดมาเลยหรือบางทีแม่ค้าสงสาร
0: จ
1: ับปากไอ้นนท์เอาไข่มาใส่มั่งไอ้แกงอะไรก็ได้มาเลยลาดรวมกันไป
0: ค่ะเนาะข้าวราดแกงนี้ก็ถือว่าอยู่กับคนไทยมานานเนาะพ่อเน
1: า
0: ะ
1: เ
0: ป็นวัฒนธรรมของบ้านเราเลยนะมีกับข้าวหลายๆอย่างนี่นะฮะแล้วก็ลาดเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นที่ฝากท้องของหลายๆคนนะโดยเฉพาะคนทำงานนะพ่อเนาะข้าวราดแกงนี่สะดวกที่สุดแล้วนะฮะที่สุดแล้วอ่ะนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าจะได้รู้ว่าเรื่องราวของแม่ข้าวราดแกงนะคะเป็นยังไงนะฮะจัดไป

โอ้โหเนี่ยเพลงนี้แม่ข้าวราดแกงนะคะเชื่อว่าหลายคนน่าอาจจะยังไม่เคยฟังนะคะเหมือนตาเลยแล้วก็ที่ฟังจบไปเมื่อสักครู่นี้นอกจากข้าวราดแกงแล้วก็มีข้าวหมูแดงด้วยนะคะโอ้เพลงพ่อชายนี่มีอะไรอีกหลายมิตินะคะที่เดี๋ยวเราจะได้ฟังไปเรื่อยๆนะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะก็ทักทายเข้ามาได้ฝากเข้ามาได้นะคะที่022481366นะคะคุณผู้ฟังจ๋านะคะในช่วงนี้ก่อนที่เราจะมาทักทายสมาชิกนะคะผ่านทาง Facebook Live ที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะแล้วก็ตอนนี้เพลงหลังใหม่ก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะเรามาพูดถึงนะคะสิ่งดีๆของดีบอกต่อกันหน่อยนะคุณผู้ฟังนะคะใกล้เทศกาลนะคะเทศกาลแบบพิเศษเข้ามาเรื่อยๆนะคะในช่วงท้ายปีในช่วงปลายปีเนี่ยมีเทศกาลหลายเทศกาลมากๆหลายคนก็เริ่มที่จะมองหาของขวัญของฝากพิเศษนะคะอ่ะอันนี้เป็นหนึ่งอย่างที่อยากจะมาบอกต่อกันนะคะนะบางคนบอกว่าใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วอย่างนี้นะคะอยากจะเปลี่ยนห้องนอนนะให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้เข้ามานะคะหรือจะส่งมอบเป็นของขวัญ นะคะที่ดีที่สุดคือการนอนหลับที่มีคุณภาพนั่นเองค่ะด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตมียางยืดรัดรอบแน่นนะคะไม่หลุดง่ายแล้วก็ให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติเด่นคือเนื้อผ้านุ่มลื่นยับยากนะคะเย็นสบายผิวแล้วก็ป้องกันไรฝุ่นลดการสะสมของเชื้อโรคนะคะมาพร้อมกับผ้านวมทูโทนคือมี2สีนะคุณผู้ฟังผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวนะคะเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้ไม่ซ้ำวันแน่2สไตล์ในเซตเดียวนะคุณผู้ฟังนะคะลายแรกนะคะลาย Midnight Forest นะคะก็จะเป็นลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มนะฮะความ Midnight ไงกลางคืนเนี่ยลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบมีสไตล์อ่ะอันนี้นะคะและอีกหนึ่งลายก็คือ Sweet Carnation นะคะเป็นลายดอก Carnation หวานละมุนโทนสีพาสเทลอ่อนโยนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมาะกับสายหวานนะคะเหมาะกับคนที่อาจจะมีความรักความหวานแบบมีสไตล์อยากจะให้ห้องนอนดูอบอุ่นแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายนะคะเลือกกันได้เลยนะคะโปรแรงรับเทศกาลปีใหม่ค่ะคุณผู้ฟังนะคะใครอยากได้ใครสนใจโปรแรงนี้เลย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set ตรงนี้บอกเลยว่าซื้อวันนี้นะคะจัดเต็มเซตใหญ่ได้ทั้งหมด11ชิ้นอ่ะ11นะ11นะฮะ11ชิ้นในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้น11ชิ้นนะคะในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นใครสนใจนะคะโทรเข้ามาได้เลยที่021143990นะคะ021143990นะคะเนี่ยมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania ค่ะหลายคนเริ่มมองแล้วไงต่อให้ไม่ซื้อเป็นของฝากของขวัญก็ซื้อให้ตัวเองได้เหมือนกันเป็นของขวัญให้ตัวเองได้เหมือนกันนะหลายคนมีความเชื่อนะคะเปลี่ยนผ้าปูที่งอที่นอนต้อนรับนะอะไรใหม่ๆนะคะอันนี้ก็ว่ากันไปใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะทักทายสมาชิกของเรานะคะที่ Facebook Fanpage กันวันนี้นะคะเย็นวันอาทิตย์นะมีใครมากันแล้วบ้างสวัสดีพี่อารีนะคะพี่นิวัฒน์พี่สมยศนะคะสวัสดีเด็กๆด้วยนะน้องหนูดีนะพี่วัชนะนะคะพี่วัชนะนะคะน้องแชมป์พี่วัจนะจากสุโขทัยบอกแดดจ้าเลยนะคะส่วนพี่อารีบอกว่ารามอินทรา54ตากผ้าแห้งสนิทเลยค่ะวันนี้แดดจ้านะคะพี่อารีอยู่พี่ต้อยนะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะนะใครอยู่ที่ไหนฟ้าฝนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะทักทายเข้ามาได้เลยนะจ๊ะสวัสดีน้องไบนะคะบอกสมุทรปราการบ้านผมอากาศเริ่มเย็นแล้วครับแล้วก็มีลมแรงฟ้าครึ้มๆแต่ว่าฝนไม่ตกนะคะสวัสดีพี่อย่าเรียกลุงเนี่ยก็ไม่รู้เขาชื่ออะไรหรอกแต่บอกเขาบอกว่าห้ามเรียกเขาว่าลุงนะฮะสวัสดีทักทายสมาชิกของเรานะคะนะมากันเยอะเลยพี่มานิดนะจ๊ะพี่วิจิตนะคะน้องแชมป์โชคชัย4นะคะคุณแม่ทันพิชานะคะพี่ณชาติพี่ณรงค์พี่ณรงค์บอกว่าสวัสดียามเย็นครับนะฟังอยู่ที่โคราช
อยากฟังพ่อแก่แม่เฒ่าของอาชัยเมืองสิงห์ด้วยนะพี่นุ้ยนะคะสวัสดีจ้านะคะทักทายนะคะแล้วก็สวัสดีคุณแบงค์ด้วยนะคะโอเคได้ข่าวว่ารถเสียนะคะขอให้ซ่อมได้โดยไวนะคะโอเคนะจะได้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะรู้สวัสดีพี่รักน้ำแมวอ้วนด้วยบอกว่ามาแววลมหนาวแถวไหนเอ่ยนะคะแถวไหนเอ่ยแล้วก็พี่สุจินนะคะคุณยายพอเพียงนะทักทายนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่เกณิกาเหรอคะส่งดาวมา53ไม่ใช่35ดวงโอ้โหเป็นกำลังใจให้ดีเจเลยนะวันนี้ดีเจจากหน้าบานอยู่แล้วบานขึ้นไปอีกนะคะขอบคุณมากๆเลยนะพี่ต้อยบอกว่าวันนี้ชัดมากเลยค่ะคลื่นนี้เวลานี้เสียงน้องลูกตาลหวานเจี๊ยบเลยล่ะไม่ได้แค่เสียงหวานเจี๊ยบนะคะพี่ต้อยคะหน้าก็หวานด้วยเฮ้ฟังอยู่ทางวิทยุอาจจะไม่รู้ว่าหวานแค่ไหนวาร์ปมาที่เพจของเราได้ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะคุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะกดติดตามเอาไว้ได้เลยที่ LTM FM 95นะคะคุณยายพ่อเพียงสวัสดีค่ะนะคุณยายบอกสวัสดีคุณพ่อชายเมืองสิงห์แล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะขอบคุณแทนคุณพ่อนะคะแล้วก็พี่แก้วสะพานใหม่นะบอกให้กำลังใจนะจ๊ะอ่ะส่งต่อกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะในช่วงนี้จัดงานเพลงที่พี่ต้อยฝากเข้ามากันละกันเมื่อสักครู่นี้ค่อนข้างมีหลายเวอร์ชั่นสำหรับหนุ่มเรือนแพหนูขออนุญาตนะคะคือเซิร์ชขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเจอเลยนะคะแบบว่าเวอร์ชั่นใหม่นิดนึงนะแต่ว่าเพราะแน่นอนนะคะหนุ่มเรือนแพในเวอร์ชั่นของพี่แจ็คธนพลละกันค่ะช่วงนี้จัดให้ค่ะ

หนุ่มเรือนแพนะคะในเวอร์ชันของพี่แจ็คธนพลนะฮะพี่อารีบอกว่าขอฝากเพลงนี้นะคะไปกับคนที่องค์ครักษ์ด้วยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้น้ำท่วมหนักเลยแล้วก็บางพื้นที่ก็น้ำยังไม่ลดเลยนะคะส่งกำลังใจนะคะนะแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับหลายๆข้อความที่ส่งกำลังใจให้กับดีเจด้วยนะติดตามรับฟังกันได้นะคะแล้วก็มีใครอีกเดี๋ยวนะสวัสดีพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะคะเนี่ยแล้วก็พี่อดิศักดิ์นะพี่อดิศักดิ์บอกว่าที่แพร่แดดจัดทั้งวันเลยวันนี้นะคะถือโอกาสได้ซักผ้าอันนี้พูดเองพี่สุจินนะคะฟังจากทรงคล้าจ้าน้องลูกตาลขอบคุณค่ะพี่อเนกจากสุโขทัยพี่วลัยลักษณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะมีใครพี่สุเทพนะพี่นิวัฒน์นี่ก็จากองคลักษณ์ด้วยบอกว่าน้ำยังท่วมอยู่เลยนะคะมีใครอีกพี่วลัยลักษณ์จากสุราษฎร์นะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความนะคะหรือว่ามีเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะนอกจากเบอร์โทรศัพท์ของเราที่02-248-1366นะคะก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางสำหรับ SMS พิมพ์ข้อความนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400ได้เลยนะคะ4689400มีมาหนึ่งข้อความนะคะจากลุงโก้ตลาดมหาศีลนี่แฟนประจำนะนะคุณลุงโก้บอกว่าคุณลูกตาลขอเพลงนักร้องอกหักของสอนเพชรหน่อยบอกอีกสักครู่นะคุณลุงนะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งตอนนี้นะคะมาถึงช่วงของเพลงแก้เพลงเกี้ยวค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะใหม่ขึ้นมาหน่อยใหม่ขึ้นมาจากปกติจะเป็นเพลงแบบว่ารุ่นนู้นเลยย้อนไปแบบว่า30ปีอัพอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ถึงอันนี้ไม่ถึงนะคะอันนี้4งานเพลงแก้เพลงเกี้ยววันนี้นะคะนะว่าด้วยเรื่องเพลงอะไรกันบ้างนะคะคู่แรกนี้หนูเป็นช่วงที่หนูอยู่ประถมก็20ปีกว่าละ เหมือนไม่นานก็นานแต่อาจจะไม่นานสำหรับเอ้ก็นานอาจจะไม่นานสำหรับเราแต่ก็อาจจะนานแล้วสำหรับเด็กๆไงนี่ไม่อยากเลยไม่อยากบอกเลยอายุเนี่ยนะคะคู่แรกนะคะเพลงกลัวของผู้ฟังกลัวพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยนะคะแล้วก็ร้องแก้พี่ฝนธนสุนทรกับอย่ากลัวแล้วก็อีกหนึ่งคู่อันนี้หลายคนคุ้นหูแน่นอนนะคะกระเป๋าแบนแฟนทิ้งค่ะพี่เอกราชสุวรรณภูมิแล้วก็ร้องแก้ด้วยนี่พี่ทาของเรานะคะสินทรานิยากรกับกระเป๋าแบนแฟนรออ่ะ4งานเพลงนี้เพลงแก้เพลงเกี้ยวจัดให้ค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าย

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลว้าวว้าวว้าวว้าวไวๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวๆว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
4: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
5: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้าง
6: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
1: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
0: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา18 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาวันนี้วันอาทิตย์ที่11 ตุลาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
2: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
1: ครับผม
2: ก็สองชั่วโมงต่อจากนี้ไปหลากหลายเรื่องราวนะครับสถานการณ์น้ำตอนนี้กรุงเทพมหานครต้องบอกว่าคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น
1: ใช่ครับ
2: กทมจะเร่งเคลียร์ขยะนะฮะก็จะเอาเขตนะบัดดี้นะที่ไม่มีปัญหาเรื่องของอุทกภัยไม่มีปัญหาเรื่องของขยะเนี่ยนะครับเอามาช่วยในเขตที่ตอนนี้กำลังโอ้โหต้องระดมสรรพกำลังกันนะนะฮะร่มกล้าวลาดกระบังบางกะปินะฮะสายไหมอะไรประมาณเนี้ยนะฮะที่น้ำลดแล้วแต่ความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมโอ้โหเต็มสองข้างทางเลย
1: ใช่เพราะว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราถามที่พี่อารมณ์บอกไปว่าเดินทางมาออฟฟิศมาหอสมอสมทเนี่ยจะเห็นสองข้างทางมีขยะกองอยู่เต็มฟุตบาทซึ่งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือก็จะมีข่าวมีหน่วยงานเอกชนอื่นๆหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานอื่นๆเข้าไปช่วยในการเก็บขยะเหล่านั้นแต่ว่าจนถึงตอนนี้สัปดาห์นึงเต็มๆแล้วขยะก็ยังทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง
2: กทมเขาบอกว่าขอเวลาอีก3วัน
1: ครับ
2: เคลียร์หมดแน่นอนสำหรับบิ๊กคลีนนิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะฮะฟ้าฝนที่มีการเตือนกันวันที่11 ถึง 13เนี่ยเอาส่วนของกรุงเทพมหานครก่อนนะฮะเราสัมผัสมาเมื่อวานนี้มีฝนตกลงมาบ้างแต่ว่าไม่มากเท่าไหร่วันนี้ฟ้ายังโปร่งอยู่นะครับก็อีก2วันเชื่อว่ากรุงเทพมหานครน่าจะผ่านพ้นไปได้เพราะว่าน้ำกับคลองเนี่ยตอนนี้ห่างกันเมตรนึงฝนตกเท่าไหร่เอาไหลลงคลองหมดที่น่าห่วงตอนนี้ก็มีนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรี
1: แล้วก็ฝั่งตะวันออกยังต้องนั่งกังวลอยู่ฝั่งตะวันใต
2: ้ฝั่งตะวันออกก็คือวันนี้ที่ราชบุ
1: ร
2: ีกาญจนบุรี
1: ฝั่งตะวันตก
2: เพชรบุ
1: ร
2: ีน่าห่วงมากนะฮะอย่างราชบุรีวันนี้ปภส่งเซลล์บรอดแคสต์เตือนฝนตกหนัก10 อำเภอของราชบุรีเลยนะครับระวังน้ำท่วมฉับพลันให้เร่งขนของขึ้นที่สูงนะครับเขาเตือนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มริมน้ำลำคลองแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะอำเภอเมืองราชบุรีบ้านโป่งโพธารามดำเนินสะดวกบางแพปากท่อวัดเพลงสวนพึ่งจอมบึงบ้านคาและพื้นที่ใกล้เคียงให้ดูแลกลุ่มเปราะบางให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าเอกสารสำคัญและระวังนะไฟดูดด้วยลงท้ายด้วยปอพอนะครับเพราะว่ามันมองไม่เห็น
1: ครับ
2: คือสถานการณ์น้ำเนี่ยนะบางกะปิก็มีผู้เสียชีวิตนะฮะจากเรื่องของไฟฟ้าช็อตไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดนะครับแล้วก็เห็นภาพและราชบุรีหนักจริงนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายรองผู้ว่าช่วยลงพื้นที่ไปดูแลประชาชนด้วยนะฮะผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาไปกับคณะรองผู้ว่าเลยคุณอาทิตย
1: ์ครับ
2: ไปเจอลุงฮะโดนน้ำป่าหลากพอดีกำลังไปเกาะต้นไม้อ่ะคณะของรองผู้ว่าต้องลงไปช่วยฮะโอ้ยดีที่ช่วยชีวิตขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มีคณะของพระสงฆ์กับแม่ชีขับรถฝ่ากระแสน้ำไปโอ้โหเป็นดราม่าเลยนะครับเพราะว่าถูกน้ำป่าซัดนะอยู่ที่อำเภอจอมบึงของราชบุรีนะครับก็เดินทางไปสวดพระพิธรรมศพที่วัดหนองตาเนิร์ดนะฮะตัดสินใจขับฝ่ากระแสน้ำกลับมาแต่ว่าโดนกระแสน้ำซัดลดคว่ำเลย
1: ครับเพราะนั้นก็คงต้องรอเพราะว่าคือวันก่อนก็เพิ่งจะคุยกับที่บ้านเพราะว่าอย่างในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยในส่วนของพื้นที่กทมเองเนี่ยก็จะมีการประกาศเป็นวันหยุดพิเศษเนื่องจากมีเรื่องของการประชุม World Bank แล้วก็ประชุม IMF ที่ศูนย์เศรษฐกิจก็เลยทำให้มันยังมีช่วงเวลาที่แบบเราอาจจะออกจากพื้นที่กรุงเทพไหมเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน้ำท่วมแล้วมันก็ทำใหคนที่บ้านเนี่ยจิตตกสุขภาพจิตย่ำแย่เลยอยากจะออกไปตรงไหนหรือเปล่าแต่ว่าพอมาเจอสถานการณ์แบบนี้ทางฝั่งตะวันออกที่เคยไปเป็นตลอดอย่างแถวฉะเชิงเทราแถวหลวงพ่อโสธรก็คิดแล้วว่าเอ๊ะไม่น่าจะปลอดภัยในช่วงเวลานี
2: ้
1: เพราะว่าแม้กระทั่งแถวลาดกระบังเองเนี่ยก็ยัง

0: บางจุดก็ยังมีน้ำท่วมน้ำขังอยู
1: ่ใช่ครับ
0: ใช่และนี่อย่างวันนี้ล่าสุดอย่างที่บอกเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรี
1: หนักเลย
0: หนักเลย
1: เพราะว่าฝนเนี่ยเริ่มจะลงพื้นที่ภาคใต้แล้วนะฮะหลังจากนี้ไปอีกสัปดาห์หนึ่งก็คงไปเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรลงไปนู่นฮะแล้วก็นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ปัตตานีก
0: ็
1: เรียกผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดใต
0: ้
1: พูดคุยเลยนะครับให้เตรียมความพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะกำลังคนและที่สำคัญศูนย์พักพิงนะครับและเรื่องของการสื่อสารพี่น้องประชาชนขอให้อธิบายไปแจ้งเตือนไปให้มันเข้าใจง่ายฟังแล้วรู้เลยไม่ต้องมาตีความอะไรกันอีกนะ
0: ไม่ต้องใช้ศพเทคนิคไม่ต้อง
1: ครับอพยพก็คืออพยพน้ำจะสูงกี่เมตรกี่เซนนะครับพื้นที่ตรงไหนลุ่มต่ำให้รีบอพยพนี่แหละฮะให้แจ้งเตือนชนิดที่ว่าฟังแล้วเข้าใจง่ายครับ
0: ใช่เพราะว่ามันอย่างเรื่องของเวลาแจ้งเตือนอะไรถ้าเกิดอย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่อยุธยาแล้วก็มีการกระทบว่าที่บอกว่าท่วมทุกอำเภอของจังหวัดเนี่ยมันจมทั้งจังหวัดมันก็เลยทำให้เรื่องของการท่องเที่ยวมันก็กระทบด้วยเหมือนกันและอย่างยิ่งล่าสุดอย่างในชั่วโมงแรกที่เราจะคุยกันนะพี่หลงเป็นเรื่องของการที่มีแนวคิดที่จะมีการเก็บภาษีการออกประเทศด้วย
1: เอ๊ะเป็นเพราะว่าเงินของเรามันล่อยหลอหรือเปล่าเก็บภาษีเก็บเงินเข้ารัฐไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือไม่ก็ต้องไปหาช่องทางอะไรที่มันจะขอเก็บเพิ่มได้
0: ใช่
1: อันนี้เป็นแนวคิดนะฮะ
0: ครับ
1: ตอนนี้กำลังทำประชาพิจารณ์กันอยู
0: ่
1: แต่ว่าเราหยิบยกขึ้นมาพูดคุยก่อนว่าคุณผู้ช
0: ม
1: คุณผู้ฟังเห็นว่าอย่างไรผ
0: ู
1: ้ประกอบการที่เขาเกี่ยวกับธุรกิจเหล่านี้เห็นว่าอย่างไรกันบ้างนะครับ
0: เพราะว่าคืออย่างที่บอกเพราะเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งรายได้แหล่งหนึ่งที่มันจะเอารายได้เข้าสู่ประเทศไทยแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็หลายๆจุดก็เรื่องของน้ำท่วมในกทม.น้ำท่วมในปริมณฑลต่างๆเนี่ยมันก็เศรษฐกิจในพื้นที่มันก็เสียหายไปแล้วถ้าเกิดพอมันมีแนวคิดนี้ออกมาในเวลานี้เนี่ยมันเหมาะสมไหมหรือว่ามันควรที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ในเวลานี้หรือเปล่า
1: ก็เป็นแนวคิดของทางกรมสรรพากรเขาครับกำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรซึ่งกำหนดจัดเก็บภาษีจากผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรทางอากาศทุกสัญชาติครับในอัตราเบื้องต้นนะเอาเบื้องต้นก่อนนะครับครั้งละ 1,000 บาทและกำหนดเพดานอัตราภาษีไว้ไม่เกินครั้งละ 5,000 บาทครับก็คือเบื้องต้นถ้าจะเก็บก่อนนะ 1,000 แล้วค่อยๆไล่ไปตามขั้นบันไดสูงสุดจะเป็น 5,000 บาทเหมือนไม่อยากให้เราไปไหนเลย
0: นั่นแหละสิคือมันนี่คือขาเดียวนะพี่ลงคือทั้งขาออกและขาเข้าเนี่ยถ้าตีคร่าวๆเนี่ยคือเที่ยวนึงก
1: ็ขาเข้าเคยเก็บไปแล้วไม่ใช่แล้วตั้งแต่มิถุนายนไม่ใช่แล้วครับ750อะไรประมาณนั้น
0: มันก็จะเป็นการเพิ่มภาระอีกแล้วก็ผู้ประกอบการของค่อนข้างที่จะวิตกกังวลซึ่งเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องนี้กัน
1: ว่าคิดเห็นอย่างไรนะฮะจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมผู้ฟังแล้วเนี่ยนะฮะทางสรรพากรเขาเปิดรับฟังความคิดเห็นเนี
0: ่
1: ยไปเสนอแนะความคิดเห็นของเราได้เลยนะครับแต่ว่าช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะคุยกับทางผู้ประกอบการเขามองเรื่องนี้อย่างไรนะครับ
0: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนครู่นึงครับ
2: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Code News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Code Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา12นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
1: ก็อย่างที่เกริ่นไว้นะครับว่าช่วงแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยประเด็นที่กรมสรรพากรครับตอนนี้เขากำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษี ในการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเขากำหนดจัดเก็บภาษีผู้เดินทางออกนอกประเทศนอกราชอาณาจักรทุกสัญชาติเบื้องต้นเขาจะขอเก็บ1,000 บาทแต่ว่าเพดานสูงสุดที่เขากำหนดไว้เนี่ยนะฮะคือ 5,000 บาทตอนนี้กำลังเปิดรับฟังก็มีพังผู้ที่ก็ทำยังไงได้เขาจะเก็บก็เก็บเอาเงินเข้ารัฐจะได้เอาไปดูแลภาคส่วนอื่นๆได้เงินของรัฐของเราน้อยลงนะครับจัดเก็บได้น้อยลงแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับภัยพิบัติอะไรต่างๆจะได้จับจ่ายใช้สอยได้คล่องมือมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีกภาคส่วนหนึ่งก็บอกว่าไม่เห็นด้วยเลย
0: มันกระทบการท่องเที่ยวจริง
1: ๆมันจะกระทบครับ
0: ใช่ครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากทางด้านของคุณเทียนประสิทธิ์ชัยพัฒนานันท์นะครับนายกสมาคมโรงแรมไทยนะครับก็จะมาเปิดเผยในเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับคุณเทียนประสิทธิ์ครับ
5: ครับสวัสดีครับ
1: ครับขอบพระคุณนะครับที่ให้เวลากับทางรายการครับ
5: ครับผม
1: ครับครับในส่วนของสมาคมเองเห็นว่าประเด็นนี้แหมมันจะน่าจะสร้างผลกระทบแล้วก็เราได้ทำหนังสือเปิดเหตุเปิดผลเลยนะฮะถึงเรื่องแนวคิดของสรรพากรครั้งนี้อยากให้คุณ
0: เทียนประสิทธิ์
1: อธิบายให้ฟังหน่อยฮะในมุมมองของคุณเทียนประสิทธิ์มองเรื่องนี้ยังไงครับ
5: ครับคือเรียนให้ทราบว่าพอดีเมื่อสักอาทิตย์ก่อนหน้านี้นะครับมันก็จะมีการประกาศเก็บค่าเหยียบแผ่นดินนะครับซึ่งตรงนั้นอ่ะเก็บสำหรับต่างชาตินักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย450 บาทนะครับทีนี้พอมาวิกเนี้ยก็มีเรื่องนี้เข้ามานะครับแล้วก็ในอดีตเนี่ยก่อนหน้านี้เราได้ยินว่าจะเก็บเฉพาะคนไทยที่จะเดินทางออกนอกประเทศนะครับก็มีอีกเหตุผลนึงว่าไม่อยากให้คนไทยไปเที่ยวต่างประเทศมากเกินไปนะครับแต่ว่าพอเห็นตัวร่างที่ให้เราไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็เป็นทุกสัญชาติที
1: ่
5: เดินทางออกจากประเทศไทยเนี่ยจะต้องเสีย 1,000 บาทแล้วก็เพดานจริงๆคือ 5,000 นะแต่ว่าณเบื้องต้น
1: เป็น 1,000 บาท
5: ครับ
1: ก็คือเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาค่าเหยียบแผ่นดินเราเก็บเขาไปแล้ว
0: 450
1: จะออกจากแผ่นดินไทยเราเก็บเขาไปอีก
5: ครับแต่ในท้ายที่สุดมันจะรวมอยู่ในตั๋วเครื่องบินนะฮะ
1: รา
5: คาตั๋วเครื่องบินเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาจองตั๋วเครื่องบินแน่นอนจองทั้ง2เที่ยวไปกลับ
1: ครับ
5: เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะไปจะเหยียบแผ่นดินหรือขากลับเนี่ยมันรวมอยู่ในตั๋วไปเดียวที่คุณซื้ออยู่แล้ว
1: คร
5: ับ นะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นสิ่งที่เรากังวล2เรื่องเร
1: ื่อง
5: แรกคือถ้ากรณีคิดว่าคนไทยให้ไปเที่ยวต่างชาติน้อยลงไอ้ตรงนี้น่ากังวลเพราะว่าถ้านักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปต่างประเทศน้อยลงนะ
1: ครับ
5: แน่นอนว่ามันก็จะมีผลฟีดแบ็กว่าประเทศทำให้ตัวสายการบินเนี่ยบางทีอาจจะมีการทำการลดไฟล์บินลง
1: ผู้โดยสารไม่เต็มเครื่องเขาก็จากเดิมมีสัปดาห์ละ 3-4 ไฟล์เขาก็ลดเพื่อให้ผู้โดยสารเขาคุ้มทุนในการเดินทางแต่ละรอบนะ
5: ถูกต้องครับถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ลดพาหนะที่จะนำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศเราด้วยถูกไหม
1: ครับใช่ครับ
5: ครับแล้วก็พอเราเก็บต่างชาติขาออกเนี่ยตอนนี้ต้องเรียนว่ามันมีหลายกลุ่มที่ค่อนข้างเซนซิทีฟกับเรื่องของต้นทุนการเดินทางระหว่างประเทศนะครับเราเห็นได้เลยว่าปีนี้ที่มีสงครามและทำให้ราคาน้ำมันขึ้นตั๋วเครื่องบินแพงขึ้นเนี่ยนักท่องเที่ยวยกตัวอย่างชัดๆเลยคือกลุ่มอาเซียนที่ปกติเดินทางเข้าออกประเทศไทยพอสมควรเนี่ยมีจำนวนลดลงแบบมีนัยยะเลย
1: ครับ
5: ก็ตรงเนี้ยเราก็คิดว่าถ้าเราเก็บ 1,000 แล้วเกิดมีผลกระทบที่มันติดลบเนี่ยหนึ่งหัวคือประมาณเกือบ 50,000 บาทนะที่เข้ามาใช้จ่ายในประเทศเราแต่เราได้ 1,000 เนี่ย
1: ครับ
5: นะแต่ว่า 49,000 หรือ 50,000 ที่เขาจะเอาไปกระจายรายได้แล้วก็มีการจ้างงานเนี่ย
1: ครับ
5: มันมีมูลค่าสูงกว่าในความคิดผมนะนะเพราะฉะนั้นทีนี้จริงๆก็คืออยากจะให้1ยุติที่จะเก็บในช่วงนี้ก่อน
1: ครับ
5: นะฮะแล้วก็อยากจะให้ทำผลดีผลเสียแล้วก็ในเชิงให้มีการศึกษามากกว่านี้ว่าถ้าเราเก็บตรงเนี้ยเราได้อะไรแล้วการที่นักท่องเที่ยวลดน้อยลงเนี่ยจริงๆแล้วมันดีกับประเทศหรือเปล่า
1: ครับ
5: ครับ
1: อ๋อก็คือประเด็นที่คุณเทียนประสิทธิ์อธิบายเมื่อสักครู่นี้นะฮะหลายคนรู้สึก น่าเป็นห่วงเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้เงินพันหนึ่งของเขาเนี่ยกับการที่เงินหลักหมื่นหลักแสน
0: ที่เขาจะเอามา
1: จับจ่ายใช้สอยเนี่ยตัวนี้มันหายไปเนี่ยนะอะไรมันคุ้มกว่ากันอยากให้เอาตัวเลขเนี้ยมาวางบนโต๊ะคุยกันเลยใช่ไหมฮะ
5: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็คือเงินรายได้ที่เวลาเราได้รับจากนักท่องเที่ยวเนี่ยมันกระจายไปถึงร้านอาหาร
1: ครับ
5: ร้านอาหารก็มีการจ้างงานแล้วก็ซื้อวัตถุดิบในท้องถิ่นตรงนั้นน่ะ
1: ครับ
5: เข้ามาเพราะฉะนั้นเงินมันกระจายกับมันหมุนได้เยอะนะครับเงินที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ย
0: ครับ
5: ทีนี้ถ้าแล้วผมก็เพิ่งได้ฟังข่าวมีสัมภาษณ์จากทางคลังนะครับ
1: ครับ
5: ก็พยายามชี้แจงว่าจะเอาเงินส่วนหนึ่งมาช่วยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวก็ยิ่งงงไปใหญ่เลยเพราะว่าไอ้450บาทนั่นก็เหตุผลหลักก็คือจะไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
1: ครับ
5: มันเก็บซ้ำซ้อนกันนะครับแล้วก็ดันเอาไปทำวัตถุประสงค์เดียวกันด้วย
1: ครับคือภาคการท่องเที่ยวของเราตอนนี้มันยังไม่แข็งแรงเหรอฮะที่คุณเทียนไพศาลบอกว่าขอชะลอไปก่อนขอเลื่อนไปก่อนแล้วมาคุยกันก่อนเนี่ยครับ
5: คือด้วยหลักการและเหตุผลต่อให้มันดีนะครับมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมอ่ะ
1: ครับ
5: เพราะว่าปีนี้น้ำท่วมด้วยน้ำมีสงครามก็ยังไม่ได้ยุติมันไม่ได้เป็นภาวะที่นักท่องเที่ยวจะกลับมาเพราะปีนี้เราก็มีตัวเลขติดลบประมาณ 3.8% ถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับ
1: ครับคืออารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมฮะมันบรรยากาศไม่ค่อยน่าเที่ยวแล้วยังมาเก็บกับเราอีกอย่างยังไม่ไปดีกว่าอย่างเงี้ยแหละ
5: ครับและทั้งสองยอดเนี่ยคือเท่าที่ได้ข่าวก็คือจะไปฝากการเก็บเงินอยู่ที่ตั๋วเครื่องบิน
1: ครับ
5: นะครับนี้ท่านลองมองภาพว่ามีนักท่องเที่ยวต่างมุมใดก็ได้ของโลกเนี่ยจะเดินทางมาประเทศไทยแล้วเขาลองเช็คราคาตั๋วเครื่องบินน่ะ
1: ครับ
5: แล้วก็เช็คราคาตั๋วเครื่องบินกับเพื่อนบ้านเราที่เป็นคู่แข่งปัจจุบันเนี่ยตั๋วเครื่องบินเราก็จะแพงกว่าเขาอ่ะ
0: อยากจะไปกินแม่ก็ไม่อยากเข้ามาแล้ว
1: อยากจะไปกินกุ้งมังกรภูมิภาคนี้เหลือเกิน
0: ครับ
1: ตั๋วประเทศไทยเท่านี
0: ้
1: เวียดนามเหลือเท่านี้ไปไหนดีนะใช่ไหม
5: ใช่ฮะคือเราก็ได้รับการคอมเพลนว่ามาเที่ยวเมืองไทยเดี๋ยวนี้มันแพงขึ้นนะ
1: ครับ
5: แล้วก็ตั๋วเครื่องบินมันก็แพงขึ้นแต่เนี้ยถ้าสองยอดนี้อนุมัติเนี่ยตอนหนึ่งตั๋วหนึ่งใบมันจะบวกเข้าไปอีก 1,450 บาทเลย
1: มาสัก4คนนะครอบครัวหนึ่ง
0: ทั้งขาเข้าขาออกเลยรวมยอดเดียวเลย
5: ก็เกือบหมื่นนะฮะถ้ารวมกับค่าธรรมเนียมสนามบินที่ขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยมัน3ยอดเนี้ยมันจะตกประมาณ 2,570 บาทที่เพิ่มขึ้นจากเมื่อต้นปีนะครับ
1: ครับนี่ต่อคนนะ
5: ถ้า4คนก็เป็นหมื่นนะ
1: ทำให้เขาตัดสินใจได้หรือว่าจะมาหรือไม่มานะครับ
5: อันนี้คาดเดาไม่ได้แต่ส่วนตัวผมว่าต้องมีบางส่วนที่เปลี่ยนไปประเทศอื่นแทน
0: อ
5: ันนี้คือที่เรากังวลนะ
1: ครับ
5: เราไม่ได้กังวลว่าเก็บแล้วไปทำอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็ขออย่าให้ไปซ้ำซ้อนนะแต่ตอนนี้ต้องคิดว่าไอ้ที่เราเก็บได้ 1,000 เนี้ยกับตัววอลลุ่มถ้าเกิดมันเอฟเฟกต์แล้วลดลงไปจริงๆเนี่ยแล้วเราจะกลับตัวยังไงในเมื่อเราประกาศไปแล้วเราจะไปตามทีหลังมันก็จะลำบาก
1: อันนี้มันมีผลต่อคนไทยด้วยไหมฮะที่เราจะเรื่องของการเดินทางมันก็จะน้อยลงแล้วก็จะส่งผลต่อธุรกิจภาคการท่องเที่ยวเรามันจะซบเซาไปด้วยฮะ
5: ใช่ฮะก็แน่นอนว่าก็ต้องมีคนไทยบางส่วนที่ยังโดยเฉพาะช่วงที่ประกาศใหม่ๆอ่ะนะผมเชื่อว่าหลายคนบอกงั้นก็ไม่ไปเที่ยวต่างประเทศดีกว่านะเหมือนตอนนี้น้ำมันราคาแพงตั๋วเครื่องบินแพงแล้วสายการบินก็ไม่คุ้มสายการบินก็ทยอยประกาศลดเที่ยวบินไปเรื่อยๆนี่เป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่แล้วแหละ
1: ครับ
5: นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีมุมเนี้ยที่ทำให้คนไทยไปเที่ยวน้อยลงทำให้ตั๋วเครื่องบินมันไม่เต็มลำแล้วเขาต้องมียกเลิกเนี่ยมันท้ายที่สุดเครื่องบินก็ไปกลับเหมือนกันนะเราออกไปประเทศไหนก็แล้วแต่เขาก็จะต้องบินกลับมา
1: ครับ
5: เพราะฉะนั้นเราก็ขาดพาหนะที่จะลำเลียงนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาในประเทศเราครับ
1: คือปัจจุบันเนี้ยตอนน้ำมันแพงอารมณ์การท่องเที่ยวไม่มาเนี่ยหลายสายการบินมีการรวมไฟนะเคยบ่ายและเย็นเนี่ยตอนนี้เหลือเย็นอย่างเดียวนะฮะและที่สำคัญก็คือจำนวนเครื่องบินลดลงไปด้วยนะครับบางไฟบางสายการบินดีเลย์หลายชั่วโมงเลยครับตอนนี้เริ่มถี่ขึ้นแล้วครับ
5: ครับคือหลังโควิด-19เนี่ยตอนนั้นน่ะเรา ั่วโลกนะทุกคนน่ะอยากจะออกไปเที่ยว
0: คร
5: ับ โมเมนต์นั้นน่ะอยากจะออกไปเที่ยว
0: ครับ
5: แต่ประเทศไทยที่เรากลับมาได้ไม่ถึงยอดเดิมนะก็เพราะว่าเครื่องบินก็ไปซ่อมกันเนี่ยในช่วงโควิด
0: ครับ
5: คือจำนวนเครื่องบินที่บินมาน่ะมันเต็มทุกลำแต่ว่าจำนวนเที่ยวมันน้อยเนี่ยเราเห็นเลยว่าการที่จำนวนไฟบินลดลงเนี่ย
1: มัน
5: กระทบในเรื่องของการนำนักท่องเที่ยวเข้าประเทศในระดับหนึ่ง
1: อันนี้กระทบกับภาคโรงแรมด้วยไหมครับถ้าอย่างนี้ครับ
5: ก็แน่นอนนะคือ

0: ทศในระดับหนึ่ง
1: อันนี้กระทบกับภาคโรงแรมด้วยไหมครับถ้าอย่างนี้ครับ
0: ก็แน่นอนนะคือคนมาน้อยคนที่มาแขกมาพักโรงแรมก็มาปีที่แล้วมันท่วมหนักใช่ไหมฮะ
2: ใช่ฮะ
0: แล้วก็หน้าฝนแล้วก็ข่าวต่างๆว่าน้ำท่วมตรงนั้นตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวระวัง 3-4 วันนี้จะตกนะโดยเฉพาะภาคใต้อย่างนี้ก็เป็นความกังวลเพราะว่ารอบที่แล้วก็ต้องยอมรับว่าคนมาเลเซียที่เข้าไปที่หาดใหญ่นี่ก็ได้รับผลกระทบเยอะพอสมควรคือกลับประเทศไม่ได้ด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่เขาขับรถเข้ามาเขาก็รถเสียหายจมน้ำจำนวนเยอะเหมือนกันคร
1: ับ ก็เนี่ยครับปีที่แล้วก็ประมาณช่วงนี้เลยแหละครับประมาณนี้ครับประมาณสัก17ตุลาเนี่ยประมาณ
0: ก็จะเป็นภาพจำเขาก็แบบเที่ยวได้ทั้งปีแต่ช่วงนี้รอดูสถานการณ์ดีกว่า
2: ครับอย่างนี้แสดงว่าทางสมาคมก็มองว่าถ้าเกิดทางรัฐบาลผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้จริงมันก็เหมือนจะเป็นการซ้ำเติมเรื่องของการท่องเที่ยวของไทยในเวลานี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ใช่ฮะเพราะว่าตัวเครื่องบินมันก็แพงขึ้นมาจริงๆนะมันยังไม่ได้กลับไปในจุดที่มันเคยเป็นมาในอดีตนะครับแล้วก็เรามาเก็บเพิ่มตรงนี้อีกรวม3รายการเนี่ยมัน 2,570 บาท
2: ครับ
0: มันค่อนข้างเยอะนะครับ
1: 2,570 บาทต่อคนนะถ้าเกิดเขาเดินทางเป็นครอบครัวนี่ก็หลักหมื่นนะครับ
0: ใช่ฮะ
1: ครับแต่อย่างไรก็ตามเห็นว่าช่วงนี้ทางผู้ประกอบการโรงแรมน่าสดใสขึ้นเลยเพราะว่าพรุ่งนี้จะเริ่มมีการประชุม IMF แล้วก็ธนาคารโลกฮะเห็นว่ายอดจองโรงแรมโซนกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะสถานที่ใกล้ๆกับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยเป็นหมื่นห้องเลยเหรอครับ
0: ใช่ฮะก็เราคาดการณ์ว่าคนเดินทางทั้งหมดประมาณ 15,000 คนแล้วก็ห้องพักขั้นต่ำน่าจะมี 10,000 ห้องในช่วง7วันนี้นะครับ
1: ก็ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการเลยไหม
0: ก็ส่งผลดีครับโดยเฉพาะโรงแรมเรียกว่า5ดาวเนาะ4ดาวหรูๆหน่อยนึงแล้วก็ในโซนสุขุมวิทพระราม4แล้วก็แถวๆริมแม่น้ำบางรักอย่างเงี้ยนะครับก็เดินเพราะว่าเข้าใจว่าราชการหยุดรถคงไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางเนี่ยผมคิดว่าไม่มีปัญหาก็พวกนี้ก็คือโรงแรมกลุ่มนี้น่าจะ 90% อัพทุกโรงแรม
1: ครับ
0: แล้วก็ฐานลูกค้าเดิมเขาเนี่ยถ้าเวลามาแล้วโรงแรมนี้เต็มเขาก็จะเลือกโรงแรมอื่นที่มันกระจายตัวออกไปก็ยังไงก็เป็นอันนี้ส่งที่ดีคร
1: ับ ก็เห็นว่าเฉพาะค่าใช้จ่ายรายหัวนะเฉพาะการประชุมรอบนี้นะครับไม่เหมือนนักท่องเที่ยวปกติธรรมดาที่แค่เฉพาะหลักพันหลักหมื่นอันนี้หลักแสนเลยนะ
0: ใช่ฮะคาดการณ์ว่าประมาณสัก90,000ถึงแสนหนึ่งต่อคนนะเพราะหนึ่งอยู่นานสองเนี่ยเขาประชุมเกือบทั้งวันนะบางทีประชุมที่ศูนย์เศรษฐกิจแต่ว่าวันที่เขาไม่ได้มีวาระประชุมเขาก็ต้องมีประชุมย่อยที่โรงแรมกับกินข้าวกินอาหารในโรงแรมหรือไปร้านอาหารแล้วก็พอพ้นตารางทุกคนก็คงอยากมามีประสบการณ์ที่ดีกับกรุงเทพนะครับก็คงออกไปจับจ่ายใช้สอยไปลองทานอาหารต่างๆคร
2: ับ ตอนนี้พอจะมีข้อมูลไหมครับนอกจากโรงแรมแถบที่สถานที่จัดการประชุมแล้วเนี่ยมันมีจุดอื่นที่เขามียอดจองเพิ่มขึ้นจากการประชุมรอบนี้ครับ
0: ที่เห็นก็จะเป็นแถวพวกโรงแรมริมแม่น้ำทั้งหลายแหล่นะครับครับแล้วก็บางทีบางคณะเนี่ยที่เขาเป็น VIP เนี่ยตัวครอบครัวเขาอาจจะอยู่โรงแรมอื่นไม่ได้อยู่กับทีมงานแต่ว่าพอตัวคู่สมรสเนี่ยประชุมเสร็จก็อาจจะตามไปจอยที่โรงแรมเพื่อเป็นรีแลกซ์ไม่ได้อยู่ในโหมดทำงานคร
1: ับ ครับยังเรื่องของบรรยากาศช่วงปลายปีเนี่ยไทยเรากำลังจะเข้าสู่โหมดฤดูการท่องเที่ยวเนี่ยนะสถานการณ์เรื่องของท่องเที่ยวเรื่องของโรงแรมการจองเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
0: ในกลุ่มของเดินทางระยะไกลยังถือว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็น่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วเพราะว่าเราได้เช็คกันตลอดเนี่ยก็ยอดจองที่เข้ามาล่วงหน้าเนี่ยมันใกล้เคียงปีที่แล้วหรือดีกว่าด้วยซ้ำไป
1: ครับ
0: แต่ช็อตฮอลล์ที่เมื่อกี้พูดไม่ว่าจะเป็นอาเซียนหรือจากจีนหรือญี่ปุ่นเนี่ย
1: ครับ
0: มีแนวโน้มที่มันจะต่ำลงยกเว้นจีนนะจีนปีนี้ถือว่าดีกว่าปีที่แล้ว
1: ครับมีผลสำรวจมาไงว่าอยากจะไปไหนระหว่างญี่ปุ่นกับภูมิภาคเนี้ยก็มาเข้ามาภูมิภาคนี้มากกว่าญี่ปุ่นนะฮะช่วงนี้ครับสำหรับจีนนะฮะเขาถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับบ้านเรานะครับ

0: ก็เดี๋ยวต้องลองดูฮะแต่ว่าช่วงที่เราผ่านโกลเด้นวีคมาของจีนนี่ก็คือดีกว่าปกติแต่ว่าต่ำกว่าที่เราคาดการไว้นิดหน่อยนะครับว่าจีนน่าจะเข้ามามากกว่านี้ก็ยังวันสูงสุดน่าจะประมาณ 25,000 คนนะครับ
1: ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพปริมณฑลกับหลายจังหวัดแล้วก็เศรษฐกิจเราที่ยังเปราะบางอยู่มันมีผลกระทบกับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่จะมาไหมครับ
0: ผมว่ามีก็อย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างที่หาดใหญ่กับมาเลเซียใช่ไหมครับที่เขากระทบชัดเจนแล้วก็ส่วนประเทศไทยเนี่ยมันก็ต้องมีตามพื้นที่ตอนนี้ที่ดูแล้วเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวมามากพอสมควรก็เป็นพวกจันทบุรีพวกเนี้ยนะครับตรงนั้นก็อาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็อย่างนครนายกเนี่ยบางส่วนบางรีสอร์ทเขาก็อยู่เหนือเขื่อนนะครับ
1: ครับ
0: แต่ตอนเนี้ยพูดนครนายกก็ไม่มีใครไปแล้ว
1: เขาเหมารวมทั้งจังหวัดไปเลย
0: ใช่ใช่แล้วเส้นทางเดินทางมันผ่านมันน่าจะยังท่วมอยู
1: ่ครับ
0: นะครับคือตัวโรงแรมอาจจะไม่ได้เสียหายแต่ว่าธุรกิจก็ไม่เกิด
1: ก็อย่างไรก็ตามจำนวนตัวเลขนักท่องเที่ยวก็ทางการเองโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเองก็ปรับลดไม่เยอะเนี่ยสำหรับปีนี้แม้ว่าเรามีปัญหามากมายหลายด้านนะครับ
0: ครับก็ตัวเลขที่บันทึกเนี่ย9เดือนที่ผ่านมานะครับก็ติดลบอยู่ 3.8% ครับ
1: ครับ
0: ครับแต่ก็ยังผมก็ยังเป็นประเด็นปัญหาอยู่ว่าที่เราบันทึกว่าเป็นนักท่องเที่ยวเราเนี่ยคือต่างชาติ
1: ครับ
0: นะครับที่เดินทางเข้ามาผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองไม่ว่าจะทางบกทางทะเลทางอากาศเนี่ย
1: ครับ
0: เรานับเป็นนักท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับเพราะตรงเนี้ยมันมีประเด็นว่าตอนที่ทางกระทรวงท่องเที่ยวกับสาธารณสุขเขาชี้แจงเราเรื่องที่จะเก็บ450บาทจะเอาไปซื้อประกันเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เราก็ฟังว่ามีหนี้เสียจากนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 7,000 ล้าน
1: ครับ
0: ตอนแรกผมโอ้ทำไมมันเยอะจังแล้วก็พรีเซนต์ไปเรื่อยพอผ่านไปสัก2สไลด์เขาก็บอกว่า3อันดับแรกของชาติที่หนี้เสียเยอะเนี่ยก็คือพม่า
1: ครับ
0: กัมพูชาแล้วก็ลาว ซึ่ง3ชาติเนี้ยถามใครเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นแรงงานนะเปล่าเขาไม่ใช่นักท่องเที่ยว นะฮะแล้วก็แรงงานเนี่ยมันก็จะมีประกันสังคมกับมีทำประกันเพื่อสุขภาพของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: นะครับแต่ก็เหตุผลบอกว่าเพื่อจะไปซื้อประกันนั้นผมว่าตอนนี้ประเทศไทยนะในเรื่องของนิยามนักท่องเที่ยวเนี่ยคงต้องมานั่งคุยกัน
2: ให้ชัดกว่านี้ครับ
0: แล้วก็เวลาเราเอาตัวเลขมาบริหารงานภาคท่องเที่ยวด้วยเนี่ยมันจะได้ตรงแล้วก็ชัดเจนกว่าแทนที่จะเอาตัวต่างด้าวทั้งหมดที่ผ่านตม.ครับ
1: คุณเทพเสียประเด็นเรื่องของการเก็บภาษีเอาค่าเหยียบแผ่นดินแล้วก็ค่าจะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเนี่ยนะครับที่เขากำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นกันเนี่ยนอกเหนือจากจุดยืนที่อธิบายเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยเห็นว่าทำหนังสือไปถึงสรรพากรแล้วเหรอครับ
0: ทำแล้วครับในส่วนของ 1,000 บาทนี่ทำแล้วครับ
1: ครับคือคัดค้านเราไม่เห็นด้วยเลยมันน่าจะมีผลกระทบมากกว่า
0: ใช่ก็ขอให้เขาเบรกแล้วก็ไปสตัดดี้มากกว่านี้ครับในเบื้องต้นคือยังไม่ได้ว่าอยากให้เลื่อนคืออยากให้หยุดไว้ก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็ทำการศึกษาให้รอบด้านมากกว่านี
1: ้ครับครับครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่อธิบายบอกว่ายอดจองเพิ่มขึ้นดีขึ้นแต่ว่ามันเป็นโรงแรมระดับ5ดาว4ดาวแล้วโรงแรมระดับ 2-3 ดาวฮะสถานการณ์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็ไม่ค่อยดีหรอกครับเพราะอันนี้ต้องทำความเข้าใจว่าปกติ2 3ดาวมันก็จะอยู่ในโลเคชั่นที่ไม่ค่อยได้ดีเท่ากับโรงแรม5ดาวใช่มั้ยฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ในบางครั้ง2 3ดาวเนี่ยก็อาจจะอยู่ในโซนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมด้วย
1: ครับ
0: นะก็แต่เท่าที่เราสำรวจเนี่ยตัวโรงแรมเนี่ยมันจะไม่ได้เสียหายเหมือนที่เราเห็นภาพของเวลาท่วมที่เชียงใหม่หรือที่หาดใหญ
1: ่ครับครับ
0: ส่วนใหญ่มันจะท่วมที่ถนนแล้วก็โรงแรมในกรุงเทพส่วนใหญ่เค้าก็จะมียกพื้นฟลอร์ชั้นแรกเนี่ยสูงพอสมควรอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็การท่วมไม่ได้ท่วมครอบคลุมทั้งกรุงเทพมันก็เป็นบางส่วนภาคตะวันออก
1: ครับ
0: ครับแล้วก็ประมาณ7วันก็น้ำก็ระบายส่วนพื้นที่ส่วนใหญ่เคลียร์ออกเกือบหมดแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เราก็ไม่ได้รับผลกระทบตรงนั้นครับ
1: โอ้โหแต่ไอ้ภาพที่มันออกไปทั่วโลกอะกระเป๋าค้างเป็นหมื่นๆใบอะไอ้ตรงนี้มันกระทบไหมฮะ
0: ผมว่าอันนี้กระทบเรื่องความเชื่อมั่นนะแล้วก็เขาไม่ได้ดูใกล้ชิดกับข่าวแบบเรา
1: ครับ
0: นะเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นสายการบินหนึ่งที่เป็นคนบริหารตรงนี
1: ้ครับ
0: แต่เวลาภาพเขามองเขาคือมองว่าส่วน
2: ภู
0: ม
2: ิประเทศไทย
0: การบริหารท่าอากาศยานของประเทศไทยมีปัญหาเพราะฉะนั้นพอมันมีปัญหามันก็คลุมไปหมดว่าแล้วจังหวัดอื่นก็อาจจะเกิดเหตุแบบนี้ได้อะไรเงี้ย
1: ครับมันสามารถคิดไปได้หมดอะฮะแล้วถ้าเรามาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเพื่อจะท่องเที่ยวอะกระเป๋าค้างอยู่3วันนี้มันล้วนเลยนะฮะคิดอะไรไม่ออกเลยนะครับจะไปยังไงอะ
0: ใช่ฮะล้วนนะล้วน
1: ครับครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้เคลียร์เขาเคลียร์หมดแล้วน้ำท่วมก็เคลียร์แล้วกำลังที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวเราจะเหมือนกับกระตุ้นการท่องเที่ยวจัดอีวงอีเวนต์เพื่อจะรอฤดูหนาวนี้พอจำทำทันอยู่ไหมครับเนี่ย
0: คงไม่ทันนะแล้วก็ถ้าอยากจะกระตุ้นแบบยั่งยืนเราพยายามลดงานอีเวนต์ให้น้อยลงดีกว่านะคร
1: ับ
0: มันควรจะเป็นกิจกรรมที่เป็นวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมประจำปีอะไรก็แล้วแต่เหมือนสงกรานต์อย่างเงี้ยได
1: ้ครับเพราะอย่างนั้นได้ยั่งยืนกว่าใช่ไหม
0: มันยั่งยืนกว่าครับ
2: แต่อีเวนท์ที่มาเป็นรอบๆเป็นปีๆไปนี่มันสิ้นเปลืองเกินไปใช่ไหม
0: สิ้นเปลืองฮะแล้วเขาก็ไม่รู้ปีหน้ามาหรือเปล่าแล้วป
2: ี
0: นี้มาฉันก็ไม่ได้ตามข่าวทันส่วนใหญ่ก็จะเป็นฉันมาอยู่แล้วแต่แบบมีงานนี้เหรองั้นฉันแวะไปดูหน่อยอะไรเงี้ยมันไม่ได้รอให้ฉันตีตั๋วเพื่อจะมางานนี้ครับ
1: เอาอย่างพัทยาเขาจะมีเป็นประจำทุกปีนะเทศก
0: า
1: ล
0: นี้ได
1: ้เทศกาลดนตรีเทศกาลพลุของเขาเนี่ยนะฮะกำหนดเป๊ะเลยไอ้อย่างนั้นได้ใช่ไหม
0: ฮะคือพอมันจัดเป็นแบบต่อเนื่องแบบนี้มันก็จะเป็นธรรมเนียมที่แบบอ๋อโอเคอย่างนี้มาได้เป็นเทศกาลดนตรีเขาอย่างนี้เข้ามา
1: ครับครับครับอย่างของเราเนี่ยแข็งที่สุดเนี่ยก็คือสงกรานต ์ เขาปักหมุดหมายเลยนะฮะกล
0: ับ
1: ไปเนี่ยเขาบอกว่าจิตตกเลยเมื่อไหร่จะถึงตัวเมษายนสักทีนึง
2: นับย้อนนับเวลาถอยหลังเลย
1: นับเวลาถอยหลังเลยอ
2: ่
1: ะไอ้ยังงี้ของเราเนี่ยอันนี้คือมันแข็งแล้วสำหรับเรื่องภาคท่องเที่ยวโดยเฉพาะสงกรานต์บ้านเรานะครับ
0: ครับคือจริงๆถ้ามองในรายละเอียดอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องจัดงานอีเวนต์เนี่ย
1: ครับ
0: เราต้องดูว่างานอีเวนต์นี้เรามีใครมาบ้าง
1: ครับ
0: นะฮะคือสงกรานต์ที่มันดังเนี่ยมันไม่ใช่แค่เล่นสาดน้ำนะ
1: ครับ
0: แต่บรรยากาศที่คนไทยไปเล่นนี่แหละไอ้ตัวนี้นะครับที่เป็นเสน่ห
2: ์ครับ
0: นะครับเราจะเห็นเลยว่าอย่างปีนี้ต่อให้สีลมคึกคักเนี่ยมันจะมีคนไทยอยู่ประมาณ 6-70% นะ
1: ครับ
0: คือถ้าเป็นต่างชาติเล่นกันเอง 100% ก็ไม่สนุกนะฮะ
1: ใช่ใช่ใช่ครับใช่
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้บรรยากาศเนี่ยเสน่ห์ของประเทศเราคือประชาชนชาวไทยเรานี่แหละที่มีมิตรไมตรีแล้วก็มีความสนุกสนานสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้มันเกิดได้แต่ว่าถ้าเราจัดงานอีเวนต์แล้วเป็นเจ้าหน้าที่เราซะเยอะแล้วเป็นต่างชาติเป็นเมเจอร์หลักเนี้ยมันก็ไม่สนุกหรอก
1: ว่าใช่ฮะเขาก็ตื่นตาตื่นใจสาดกันทุกพื้นที่สาดกันทุกซอยไม่โกรธกันเลยอ่ะเปียกไม่เป็นไรเนี่ยนะ
0: อันนี้คือเสน่ห์ของคนไทยคือประเทศเพื่อนบ้านบางทีเล่นกันมันก็ไม่สนุกเท่าเพราะว่าคนมันไม่เหมือนกันคร
1: ับ ครับถามอีกนิดนึงครับอุปสรรคภาคท่องเที่ยวของเราที่มันยังโตได้ไม่เต็มที่มันมีจากอะไรบ้างครับส่วนหนึ่งนะผมยกตัวอย่างนะไอ้เรื่องของโลจิสติกที่ในการเชื่อมระหว่างจังหวัดท่องเที่ยวหลักๆ กับเมืองรองเนี่ยอันนี้มันก็ยังไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่มันมีประเด็นอื่นอีกไหมครับที่มันมีผลกระทบที่เราโตขึ้นไปกว่านี้ไม่ได้ครับ
0: ตรงประเด็นเมื่อกี้เนี่ยผมว่าเป็นประเด็นหลักเลย
1: ครับ
0: คือเราก็พยายามอยากจะกระตุ้นให้มีการท่องเที่ยวเมืองรองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งต่างชาติกับภายในประเทศ
1: คร
0: ับ แต่เราต้องยอมรับว่าถ้าเราไปทางเหนือแล้วกันแล้วเราจะไปเมืองรองจังหวัดรองที่ไม่ใช่เชียงใหม่เชียงรายน่านพวกนี้
1: คร
0: ับ ค่าใช้จ่ายแพงกว่านะครับเสียเวลาเดินทางนานกว่า
1: ครับ
0: แล้วก็สมมติว่าเขาตัดสินใจไปนอนสักคืนนึง2วัน1คืนเราไม่แน่ใจว่าแหล่งท่องเที่ยวในจุดที่เขาจะไปเนี่ยมันคุ้มให้เขาย
2: อมเสียเวลาหรือเปล่า
0: เวลาและเดินทางแพงกว่าไปเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องเป็นโจทย์ที่ทางจังหวัดหรือทอต้องไปพัฒนาตรงนั้นแล้วก็ถ้าอย่างกรณีรถไฟไปถึงนะแต่ว่าลงจากรถไฟแล้วจะ
1: ไป
0: เข้าที่พักหรือจะไปเที่ยวต่อที่ไหนมันจะไปยังไง

0: ผมก็มองว่าน่าจะ 2-3 ปีที่แล้วมั้งที่เริ่มโปรโมทเมืองรอง
1: เมืองรองใช
0: ่คือโปรโมทตูมเดียว55จังหวัดมันพัฒนาไม่ทันนะ
1: ครับ
0: จริงๆมันน่าจะคัดมาสักปีละ5จังหวัดแล้วก็ทำจริงจังให้มันพร้อมแล้วก็ร้อนว่าปีนี้5จังหวัดปีหน้าอีก10จังหวัดก็ได้แต่ว่าพอประกาศทั่วไปเราคนไทยเรายังงงให้เราจะเริ่มจังหวัดไหนดี
2: ครับคร
0: ับ แล้วก็การพัฒนาด้วยถูกไหมฮะเงินมันก็ประเทศก็ตอนนี้ก็ไม่ได้มีเงินเหลือเยอะ
1: นี่ครับที่ต้องจ่ายไปเยอะในช่วงนี
2: ้ครับ
1: ครับ
2: โอ้โหก็หลากหลายปัญหาเลยเกินนะฮะการท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องหนึ่งมาเยอะก็จริงสำหรับท่องเที่ยวอ่ะแต่ว่าก็มาจังหวัดซ้ำเดิมอ่ะนะกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพประมาณเนี้ยนะ5จังหวัด6จังหวัดเนี่ยหรืออยากให้เขากระจายแต่ว่าคงว่าให้เขาไปกระจายเนี่ยก็เราก็ยังไม่มีโครงการอะไรที่ให้เขาได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเดินทางได้ง่ายขึ้นอันนี้ยังเป็นโจทย์สำคัญที่รัฐบาลควรจะเร่งแก้นะครับ
0: ใช่คร
2: ับ ครับขอบคุณนะครับคุณเทียนประสิทธิ์ครับ
0: ครับผมยินดีคร
2: ับ ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับคุณเทียนประสิทธิ์ชัยพัฒรานันท์นะครับนายกสมาคมโรงแรมไทยก็สะท้อนมุมมองของภาคเอกชนได้อย่างชัดเจนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันเหมือนเป็นแหล่งรายได้หลักนะพี่รงที่ว่าคือแต่ละปีเราก็ต้องมีการตั้งเป้ายอดนักท่องเที่ยวนี่ก็เพิ่งรู้นะว่ามีการตั้งเป้าว่าในส่วนของทางเมียนมาเวียดนามลาวมาเป็นนักท่องเที่ยวด้วย
2: จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากภาคแรงงานที่เข้ามาเนี่ยนะท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
1: ครับ
2: สปป.ลาวเมียนมา
1: ครับ
2: และกัมพูชาคนระดับกลางของเขากับระดับไฮของเขาเนี่ยนะ
1: ครับ
2: เข้ามาใช้บริการบ้านเรา
1: เยอะมาก
2: นะฮะ
1: ใช่ครับแล้วนอกจากนั้นในส่วนของแถวตะวันออกกลางที่มา
2: ใช่ครับ
1: มาเรื่องของเวลเนสเนี่ยก็เยอะ
2: ใช่คร
1: ับ ในประเทศไทยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดมาพูดถึงอีกอันหนึ่งอย่างที่บอกว่าเรื่องของเมืองรองเนี่ยก็มันเป็นหลายๆยุคหลายๆรัฐบาลก็พยายามที่จะผลักดันเหมือนกันนะพี่รองแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยคนไทยเองเนี่ยก็ยังงงยังสับสนไหมว่าอย่างคนในพื้นที่อย่างถ้าเกิดเราจะไปเที่ยวท่องเที่ยวในภาคเหนือเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนในภาคเหนือเองเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าจังหวัดใกล้ๆอ่ะมันมีหลายงานหลายที่อย่างถ้าเกิดจากใกล้ๆนี่แหละเรื่องของลอยกระทงที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนหน้าเนี่ย
2: ครับ
1: ถ้าเกิดคนจะพุ่งเป้าไปอัดสุโขทัยมีหลายเรื่องไฟมีสุโขทัยม
2: ี
1: ตากมีเชียงใหม่มีโคมไฟอะไรต่างๆนานาเนี่ย
2: เรียกว่ากระทงสาย
1: ใช้
2: กะลา
1: ใช่
2: ก็จะเป็นเอกลักษณ์เด่นของเขา
1: ครับ
2: ซึ่งก็ถือว่าเป็นประเพณีจุดแข็งจุดหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ว่ามีวันเดียวไงใช่ไหมครับ
1: ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือนอกจากเชียงใหม่แล้วเรื่องของการปล่อยโคมต่างๆแม้ว่าจะมีเรื่องของมีข้อกำหนดมากมายมาในช่วงระยะหลังๆที่ห้ามปล่อยในช่วงเวลาไหนบ้างห้ามปล่อยในพื้นที่ไหนบ้างแต่ว่าในพื้นที่ใกล้ๆอย่างลำพูนเนี่ยพื้นที่ใกล้ๆของเชียงใหม่แล้วก็เดินทางไปได้สะดวกเขาก็จะมีงานโคมงานโคมงานตรงแถวๆของเจ้าแม่จามเทวีเขาก็จะมีงานที่น่าสนใจแล้วก็คือคนในพื้นที่เนี่ยถ้าพูดถึงคนแถวบ้านเนี่ยคือแทบถ้าพูดถึงไปเชียงใหม่อาจจะไม่เข้าตัวเมืองเชียงใหม่ละไปทางลำพูนดีกว่าเพราะว่า
2: 20กิโลเอง
1: มันใกล้กว่าแล้วคนยังไม่ค่อยเยอะมันสามารถเดินทางได้สะดวกแต่ว่าคนนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดที่ไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะพุ่งเป้าก็คือไปเชียงใหม่ไปตัวเมืองเชียงใหม่เลยงานโคมเชียงใหม
2: ่ก็ส่วนใหญ่จะไปลำพูนหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงเน
1: ี่
2: ยจะเป็นพวกนักท่องเที่ยวที่เข้ามาออกกำลังกายอ่ะชาร์เตอร์ไฟล์อย่างเงี้ย
1: ครับ
2: เหมาลำมาเลยสำหรับนักท่องเที่ยวเกาหลีนะฮะมาออกรอบมาออกกวนสนามกอล์ฟที่ลำพูนนะฮะมาอยู่สัก2วัน3วันแล้วก็เอาเช่าเหมาลำกลับเน
1: ี่
2: ยก็จะเป็นจุดเด่นจุดแข็งภาคการท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งอันนี้มันก็ต้องเอาเป็นโซนๆแต่ละพื้นที่ไปนะฮะมาชิมอาหารการกินนะ
1: ครับ
2: มาออกกำลังกายมาเล่นกีฬานะฮะส่วนเชียงใหม่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งที
1: ่
2: เขาโอ้โหจะขึ้นเขาจะเล่นน้ำตกจะเที่ยวในเมืองมีหมดครบทุกอย่างนะครับ
1: ใช่ครับ
2: แต่จังหวัดเมืองรองเหล่านี
1: ้
2: ก็ต้องสร้างจุดเด่นสร้างจุดแข็งของตัวเองไอ้ตรงเนี้ยหน้าที่ของภาครัฐจะเข้าไปสนับสนุนแล้วก็จังหวัดก็ต้องประชาสัมพันธ์โปรโมทพื้นที่ของเขาด้วยบางทีไปจังหวัดนี้มีท่องเที่ยวอะไรบ้างนะเนี่ยนะหลังๆมาเนี่ยจะรอประชาสัมพันธ์จากท่องเที่ยวจังหวัดไม่ได้แล้ว
1: ครับ
2: เชื่อไหมนักท่องเที่ยวเขาทำ
1: ยังไงฮะ
2: เขาเซิร์ชใน AI เลยนะฮะขอ AI ผมจะไปท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนมันมีเส้นทางมีรูทท่องเที่ยวอะไรบ้างที่ผมจะไป2วันเนี่ยมีไปที่ไหนบ้างเชื่อไหมว่า AI มันขึ้นมาเลยครับ
1: ใช
2: ่แล้วกำหนดด้วยนะฮะผมมีค่าใช้จ่ายประมาณ10,000ท้วนๆเนี่ย เที่ยวอะไรได้บ้างของจังหวัดลำพูน
1: ครับ
2: แล้วก็ตามรอย AI ไปเลย

0: เมื่อก่อนนี่เราตามรอยอินฟลูเอนเซอร์ไง
1: ใช่แต่อย่างน้อย AI เนี่ยเราก็ต้องเหมือนกับให้ข้อมูลไปว่าขอหลักฐานอ้างอิงนะไม่ใช่บางทีเนี่ยบางเคยเซิร์ชอยู่เหมือนกันบางทีให้ข้อมูลมาดิบดีสวยงามเลยแต่ว่าบางแห่งบางสถานที่มันปิดไปแล้วไม่ได้เปิดบริการหรือว่าเปิดทำการแค่บางช่วงบางเวลาไม่ได้เปิดทุกวัน
0: หลังๆเนี่ย AI เขาพัฒนาขึ้นนะครับเขาอ้างอิงข้อมูลมาจากข้อมูลพื้นฐานที่บรรดาอินฟลูเอนเซอร์สื่อสารมวลชนที่อัพเข้าไปในโลกโซเชียลเนี่ยนะเขาก็ดึงมาแล้วประมวลให้เราเลย
1: ครับอันนี้มันก็จะเป็นอันในช่องทางหนึ่งที่การท่องเที่ยวสมัยใหม่เนี่ยก็จะใช้ช่องทางนี้เยอะจะไม่ค่อยดูถ้าเกิดเป็นเพจจากทางการอะไรต่างๆเนี่ยบางทีภาพเราจะเห็นว่าโอ้ยภาพมันสวยนะแต่เราก็จะดูว่าไอ้ภาพเนี่ยเป็นภาพเก่าหรือภาพใหม่แต่ว่าเนี่ยแหละถ้าเกิดเราไปติดตามจากบรรดาอินฟลูหรือว่าติดตามจากบรรดาเพจต่างๆที่เข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยเราจะเห็นภาพสภาพจริงมากขึ้นแล้วเห็นความเรียวความทันสมัยความล่าสุดอะไม่บางทีบางภาพมันเป็นภาพเก่าแต่ว่าพอมันผ่านมาแล้วในช่วงเวลาที่เราจะไปอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยสภาพล่าสุดมันเป็นยังไงตรงนี้มันก็ช่วยได้ทำให้เห็นภาพ
0: นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเขาใช้ระบบเนี้ยเขาใช้วิธีเนี้ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็เดินทางมาครอบครัวหรือว่ามากันเองเนี่ยเขาไม่ใช่กรุ๊ปทัวร์แล้วนะครับเราจะเห็นได้ถือธงถืออะไรเนี้ยมัน
1: น้อยลง
0: น้อยลงแล้ว
1: ใช่
0: เขาจนใหญ่ก็จะมากันเองแล้ว
1: ใช่ก็จะเห็นภาพแค่แหล่งท่องเที่ยวหลักๆใหญ่ๆเท่านั้นที่ยังจะเห็นเป็นคณะถือธงทัวร์ไปนะแต่ว่าถ้าเกิดนอกนั้นถ้าไปตามจุดต่างๆเราจะเห็นเป็นกลุ่มเล็กๆ
0: ก็ไปแถวๆเนี่ยราชเทวี
1: ครับ
0: นะฮะไปแถวๆเนี่ยถนนใจกลางเมืองเนี่ยนะครับราชประสงค์อะไรประมาณเนี้ยร้านอาหารอะไรเขาบอกว่าเซิร์ช AI กันมาเลยนะครับว่าผมอยากจะกินรสชาติแบบเนี้ยมันอยู่ตรงไหนพาผมไปหน่อยราคาเท่าไหร่เขารู้หมดนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะไปฟันหัวเขาเมื่อก่อนไม่ได้แล้วนะครับ
1: ใช่เพราะอย่างน้อยมันก็จะเจาะจงไปเลยเฉพาะกลุ่มบางคนรสนิยมแบบนี้อยากดานอาหารแบบนี้ราคาเท่านี
0: ้
1: ก็สามารถเลือกไปได้ไม่ต้องพึ่งพาในส่วนของแหล่งข้อมูลอื่นๆที่มันอาจจะเป็นทางการแล้วก็ดูอาจจะดูเวอร์วังไป
0: ครับนี่คุณอิสระชนคุยเข้ามาคะแนนเลือกตั้งบอร์ดสปส.เข้ามาบ้างหรือยังครับ ก็เริ่มนับ6โมงไหมเหรอ
1: ตั้งแต่4โมงครึ่งแล้วเริ่มนับเพราะหลังจากที่ปิดหีบตอนปิดหีบตอน4โมงเนี่ย
0: ครับ
1: ใช่ครับก็หลังจากนั้นประมาณก็เริ่มมีการนับกันแล้วก็เหมือนกับมีรายงานบางจุดบางพื้นที่เนี่ยก็บอกว่าในส่วนของทางการสังคมก้าวหน้า มีคะแนนนำแต่ว่าก็ต้องรอดูเพราะว่าทางการเขาคาดว่าน่าจะผลยังไม่เป็นทางการและน่าจะได้รับรู้รับทราบกันหลังจากเสร็จรายการเราเนี่ยประมาณ2 ทุ่ม 2 ทุ่มครึ่ง
0: ครับเดี๋ยวรอติดตามนะ
1: ครับ
0: คุณเลิฟอีสบอกว่ากินเจฮาโลวีนลอยกระทงปีใหม่วาเลนไทน
1: ์ครับ
0: จอแล้วนะฮะทำให้ดีๆนะครับงดอีเวนต์เฉพาะกิจเยอะหน่อยครับ
1: ครับ
0: จริงๆฮะเราฮาโลวีนบ้านเราก็เด่น
1: บ้
0: านเราก็ดังนะครับคนไทยเนี่ยอะไรที่เป็นเทศกาลของนานาชาติเนี่ยเราจัดได้ดีเราทำได้ดีเลยแหละคร
1: ับ
0: มีลอยกระทงเนี่ยเป็นจุดแข็งของเราวาเลนไทน์อีกนะคร
1: ับ
0: บอกรักกันทั่วประเทศอ่ะบ้านเราก็ทำได้ดีนะสำหรับเรื่องนี้นะครับยกนอกเหนือจากสงกรานต
1: ์
0: ที่แข็งโป๊กอยู่แล้วบ้านเราอ่ะนะครับ
1: เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02 201 6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา48นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวประจำคืนวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
2: ก็ผมเข้าไปดูนะผลการนับคะแนนรวมระดับประเทศยังไม่เป็นทางการนะครับสำหรับบอร์ดสปสนี่นะครับก็คะแนนเพิ่งเข้ามาหลักร้อยหลักพันเองอะนะอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมันชัดเจนกว่านี้เดี๋ยวจะชี้แจงแล้วก็แจ้งให้ทราบนะครับว่าผลการลงคะแนนวันนี้เป็นอย่างไรคือพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดนะที่ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยของเราส่งมาเนี่ยเอากทม.ก่อนกทม.เนี่ยนะฮะวันเนี้ยที่ทางเลขาประกันสังคมเข้าไปลงพื้นที่มาครับคุณจิรภาบุญรัตน์เนี่ยนะเลขาสปสเนี่ยก็ลงไปดูความเรียบร้อยไปอำนวยความสะดวกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีปทุมธานีแล้วก็ไปสมุทรปราการมากทม.หลายพื้นที่นะฮะ
1: ครับ
2: แต่ก็บอกว่ามันก็คึกคักนะคนมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างเยอะนะครับเพียงแต่ว่าแต่ละคนใช้เวลาค่อนข้างนานหน่อยนะฮะเนื่องจากว่าเลือก7คนน่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็คือการประชาสัมพันธ
1: ์การ
2: โปรโมทเนี่ย
1: ต้องจำเลขเข้าไปด้วย
2: นั่นแหละเขาให้จดไปได้ด้วยนะครับแต่อย่าไปเปิดเผยคนอื่นเนี่ยนะ
1: ครับ
2: เขาตัดสินใจค่อนข้างยากแต่พื้นที่ภาคใต้และจังหวัดวันนี้ช่วงเช้าๆจนถึงเกือบเที่ยงเนี่ยนะฮะเบาบางมากๆเขาบอกอย่างนั้นเนื่องจากอะไรครับตรงกับเทศกาลกินเจนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมตานศาลเจ้าเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปทางนี้กันก่อนนะฮะแล้วก็เห็นบอกว่าช่วงบ่ายๆซึ่งจะมาใช้สิทธิ์กันนะครับ
1: ครับเพราะว่าอย่างวันนี้เองทางด้านของพันตำรวจโทวรรณพงศ์โคชรักษ์นะครับปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนฝ่ายผู้ประกันตนเนี่ยซึ่งก็บอกว่าเรื่องภาพรวมวันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะพี่รอนแล้วก็มองว่ายอดของคนที่มาใช้สิทธิ์ในปีนี้มากกว่าปี2566เนี่ยเกินกว่า3ล้านเอ้ย300%ก็คือเกินกว่า4เท่าตัวนะครับแต่ว่าจะบอกภาพรวมในวันนี้คือคนตื่นตัวกันเยอะโดยเฉพาะในพื้นที่ของศรีราชาที่มีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ 260,000 คนและก็ที่สมุทรปราการประมาณ 200,000 คนซึ่งในขณะที่กทม.แล้วก็อย่างที่พี่ลงไปในส่วนภาคใต้เนี่ยก็ค่อนข้างบางตาเพราะว่ายังมีเรื่องของฟ้าฝนเรื่องของบางพื้นที่ก็ยังไม่เรียบร้อยเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยอย่างที่สมุทรปราการเนี่ยเดินทางมาเมื่อเช้าก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะวันนี้มันมีอะไรกันปกติวันอาทิตย์เนี่ยไม่น่าจะรถติดรถมันต้องโฟลว์มากกว่านี
2: ้
1: ก็ยังคิดว่ามันตรงนี้มันเคยมีสถานการณ์น้ำท่วมแต่ว่ามันก็คลี่คลายไปได้หลายวันแล้วแต่ทำไมวันนี้รถติดเนี่ยผมนั่งนึกมานั่งอยู่บนรถตั้งสติได้อ๋อวันนี้มีเลือกตั้งประกันสังคมโอ้โหไม่น่ารถติดยาวนะพี่ลงแล้วก็ช่วงกลางวันช่วงสายเนี่ยพอมาเห็นข่าวแล้วก็กลายเป็นว่าสมุทรปราการก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ผู้ประกันตนเนี่ยตื่นตัวแล้วก็ออกมาใช้สิทธิ์กันเป็นจำนวนมากด้วยเหมือนกัน
2: ก็ตัดสินใจกันครับจะเอาปฏิทินจะเอาหมวกหรือจะเอาอย่างไรยังไงใช่ไหม
1: ครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าถ้าจะเอาอีกฝั่งหนึ่งปฏิทินจะได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ต้องรอดูเพราะว่าพอมันมีประเด็นปฏิทินมาตอนแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังว่าน่าจะได้นะแต่ว่าเรื่องของว่าประมาณที่มันใช้ไปเนี่ยมันเกินไปหน่อย
2: ครับก็เขาทำความเขาเรียกว่าอะไรนะสำรวจความคิดเห็นแล้วนี่ว่าจะยังไงผลออกมามันก็ไม่เป็นไปตามผลที่ออกมาเขาบอกว่าทำสัญญาไปแล้วไง
1: ครับนั่นแหละแต่ว่าทีนั้นก็คงต้องรู้ว่าปฏิทินประกันสังคมเนี่ย ก็มีทุกปีนะก็เห็นอยู่ทุกปีเหมือนกัน
2: ครับ
1: ครับ
2: อ่ะไปเรื่องอื่นๆกันสักหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีโอ้โหที่ประจรลงท้าจริงๆนะ
1: ครับเมื่อวานลงใต้
2: เมื่อวานไปปัตตานีไปประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดวันนี้ไปเพชรบูรณ์ฮะ
1: อุ้มพระใช่ไหม
2: เป็นประวัติศาสตร์ของงานอุ้มพระดำน้ำเลยนะฮะที่มีนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานเพราะจริงๆเนี่ยแม่งานหลักของทุกปีเลยนะ
1: ค
2: ือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะที่จะต้องอุ้ม
1: ต้องลงน้ำด้วย
2: ใช่ดำลงไปเนี่ยนะสามรอบอะครับ
1: ครับแต่ว่าในวันนี้ก็คือมีนายกรัฐมนตรีรวมถึงภรรยาก็เดินทางไปเป็นประธานด้วยคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณอนุทินใส่ ชุดโหสีเหลืองแบบเหลืองออกทองๆด้วยแล้วคือเด่นที่สุดในงานคือเดินไปทางไหนได้เห็นชัดมาก
2: ทีมงานข้าราชการก็ใส่ชุดสีน้ำเงินกันหมด
1: ใช่
2: ไหมล่ะ
1: ใช่
2: ชุดพระราชทานเนี่ยเหมือนใช่ไหมคอพระราชทานอ่ะใช
1: ่
2: ไหมครับท่านผู้ว่าเอ่ยรองผู้ว่าท่านนายอำเภอปลัดข้าราชการระดับสูงของเพชรบูรณ์นะครับ
1: ครับ
2: เขาโทนน้ำเงินกันหมดมีนายกรัฐมนตรีเหลืองไปเลย
1: ใช่คงต้องรู้เพราะว่านายกรัฐมนตรีอย่างที่บอกว่าชีพจรลงเท้ามาก
2: ครับ
1: เหนือจดใต้แล้วก็ต้องรอดูเพราะว่าอย่างวันพรุ่งนี้เนี่ยคือตอนแรกเดิมทีนายกรัฐมนตรีไม่มีกำหนดการทำเนียบนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเหมือนตอนแรกเนี่ยก็จะมีประชุมเรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยทุกวันตอน10 โมงซึ่งตอนแรกนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกอีกท่านนึงไปดูแต่ว่าเหมือนล่าสุดนายกรัฐมนตรีก็จะไปเป็นประธานเองในการประชุมคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้ว่าราชการทั่วประเทศในการติดตามสถานการณ์น้ำด้วยนะ
2: เพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจังหวัดภาคใต้นะฮะต
1: ้
2: องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแล้วก็ต้องเชื่อฟังคำเตือนด้วยนะครับไม่อยากให้สถานการณ์มันซ้ำรอยเมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็กระทบเรื่องของความเชื่อมั่นค่อนข้างสูงเลยฮะอย
1: ่
2: างที่ได้คุยไปเมื่อช่วงแรกของรายการจนถึงณวันนี้ยอดจองห้องพักที่หาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นชาวมาเลเซียหรือว่าสิงคโปร์เนี่ยน้อยมากนะผู้สื่อข่าวบอกว่าน้อยจริงๆนะฮะแล้วก็สอบถามภาคการท่องเที่ยวเขาบอกว่านักท่องเที่ยวก็รอดูท่าทีก่อนว่าหาดใหญ่จะเจอน้ำท่วมเหมือนปีที่แล้วหรือไม
1: ่
2: นะ
1: ฮ
2: ะสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้เป็นอย่างไรถ
1: ้
2: าปีนี้เราบอกเขาอยู่ได้ไหมถ้าเราบริหารจัดการได้ดี
1: ก็เขาบอกถ้าเกิดทางรัฐบาลบอกว่าเอาอยู่เนี่ยให้แทงสวน
2: ให้รีบขนขึ้นที่สูงเลยใช่ไหม
1: ให้แทงสวนเลย
2: ถ้าบริหารจัดการน้ำได้ดีนะฮะเดี๋ยวยอดจองจะมานะ
1: ครับ
2: เพราะว่านอกเหนือจากเดินทางมาทุกสัปดาห์แล้วนะสำหรับนักท่องเที่ยวมาเลเซียคาราวานรถของเขาที
1: ่
2: เขาขับเข้ามาถึง
1: หาดใหญ
2: ่เลยก็เขาเป็นที่นิยมอยู่นะมาทานอาหารมาท่องเที่ยวนะครับเสร็จแล้วก็สองสามวันก็กลับมาเลเซียเข้าไปปีหนึ่งต่อคนเนี่ยเข้ามาหลายรอบนะแทบจะมาทุกเดือน
1: อ
2: ่ะสำหรับนักท่องเที่ยวมาเลเซียทำไมยอดแต่ละปีเนี่ยพอพูดถึงว่าจีนมาอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยมาเลเซียกับอินเดียเนี่ยไล่กันมาเลยนะฮะบางปีบางช่วงเนี่ยมาเลเซียมาอันดับหนึ่งด้วยนะครับเอาพอถามดูพฤติกรรมอ๋อมันอยู่ใกล้กันไงพอวันหยุดเขาปุ๊บเข้า
1: แล้วข้าม
2: มาทันทีเลยนะฮะเพราะว่าอาหารการกินสถานบริการบ้านเราหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะอำนวยความสะดวกให้เขาเนี่ยนะมาพักผ่อนเนี่ยเขาบอกว่ามาเมืองไทยดีกว่า
1: ใช่เพราะหลายๆจุดในหลายๆพื้นที่ในแถวหาดใหญ่ก็เหมือนบ้านพี่เมืองน้องเขาคือวัฒนธรรมหลายๆอย่างก็คล้ายกันแทบจะไม่ต่างกันเพราะว่าบางทีเนี่ยคือเขาพูดภาษาใต้พูดภาษามาลายูเนี่ยก็พูดได้มีชาวจีนเนี่ยก็พูดได
2: ้ก็เราส่งตรงมาจากนี่เลยครับ
1: ครับ
2: ดอยแม่สันลองฮะผมไปเนี่ยนะฮะที่เบตงเนี่ยปรากฏว่าโอ้พนักงานเสิร์ฟเจ้าหน้าที่นะฮะที่เป็นคนให้บริการหรือว่าจะคุยกับนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยนะครับจีนมาเลยนะคุยกันคล่องปลื้อเลยโอ้น้องมาจากไหนเนี่ยมาจากดอยแม่สันลอง
1: เชียงราย
2: พูดภาษาเดียวกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราบริการเต็มที
1: ่
2: สื่อสารกันรู้เรื่
1: อง
2: และขอโทษฮะพระหัสสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับเบตงเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวฮะน
1: ั่
2: นเลยนักท่องเที่ยวมาเลเซียครับเพราะอะไรฮะไก่เบตงปลานิลน้ำไหลนะฮะแล้วมีอะไรอ่ะอาหารขึ้นชื่อของเบตงอ่ะแล้วช่วงเช้าๆจะมีไปจิบน้ำชาไปกินติ่มซำที่เป็นจีนโบราณอ่ะนะฮะเฉพาะแค่ร้านนะอายุเป็นเลยร้อยปีอ่ะแล้วก็น้ำชาที่ก็น้ำชาเขาดูหอมแล้วก็ติดลิ้นมากนะฮะแล้วมีติ่มซำเป็นอาหารเช้าโอ้โหฟินจริง
1: ๆโอ้โหจริงมันพูดถึงเวลานี้นะน้ำลายสอเลยตอนนี้ท้องเริ่มร้องอีกแล้ว
2: เชื่อไหมว่าไปเนี่ยต้องจองก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าคุณดุยเดินเข้าไป walk in เข้าไป
1: ไม่มี
2: โต๊ะนั่งนะครับคุณต้องเดินหาคนจนเมื่อยเลยนะ
1: ครับแต่ว่าทั้งนี้นั่นก็คงอย่างที่บอกว่ามันก็สถานการณ์ด้วยสภาพฟ้าฝนเนาะแล้วก็เรื่องของการเตรียมการเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าในส่วนของท่านรัฐมนตรีก็มีการเตรียมการแล้วก็มีการแจ้งเตือนพื้นที่ภาคใต้ให้เฝ้าระวังแล้วก็ภาพน้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วมันยังติดตาแล้วผลกระทบต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นเรื่องของการเยียวยาเนี่ยโอ้โหทวงแล้วทวงอีกถามแล้วถามอีกกว่าจะได้รับไม่ใช่แค่คนในพื้นที่ที่รับผลกระทบที่จะได้รับเงินเยียวยารวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ตรงนั้นแล้วก็ได้รับผลกระทบทรัพย์สินเสียหายเนี่ย กว่าเขาจะได้เงินยับยั้งมันก็แม้มันก็เป็นอีก
2: เขาบอกว่า
1: ผล
2: เขาบอกว่าภาคใต้ได้ไม่ครบทุกคนเลยนะหาดใหญ่ปีที่แล้วอะครับ
1: ใช่
2: เพราะฉะนั้นปีนี้ที่อุทกภัยที่เกิดขึ้นหลายจังหวัดเนี่ยนะฮะนายกเลยสั่งไง
1: ครับ
2: อาทิตย์หนึ่งต้องได้นะฮะซึ่งตอนเนี้ยเงินเข้าบัญชีไปแล้ว3รอบนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มเข้าบัญชีอีกเป็นหลักแสนแสนครัวเรือน
1: ครับ
2: ประมาณนั้นนะครับที่ครอบครัวละ 9,000 บาทก็คือน้ำเข้าไปถึงในบ้าน
1: ครับ
2: แล้วถ้าน้ำล้อมเนี่ยคุณจะได้ 5,000 บาทอันนี้เฉพาะเยียวยาเบื้องต้นนะสำหรับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นส่วนกรณีเรื่องของทรัพย์สินเสียหายเนี่ยอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าคุณต้องไปกรอกนะว่ามีตู้เย็นนะมีเครื่องใช้ไฟฟ้า มีอุปกรณ์ในเรือนเสียหายมีอะไรบ้างกรอกรายละเอียดแล้วก็ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ทราบว่ามันเป็นข้อเท็จจริงกับค่าเยียวยามันจะเท่าไหร่อ
1: ัน
2: นี้ใช้เวลาหน่อยแต่ก้อนแรกเนี่ยไม่เกินสัปดาห์ครับยื่นวันนี้อาทิตย์เดียว คุณจะได้เลย
1: ครับเรื่องของพื้นที่ที่น้ำท่วมไปแล้วก็ต้องรอเรื่องของเงินเยียวยาส่วนพื้นที่ที่ยังไม่ท่วมตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้อย่างที่บอกไปว่าก็คงต้องเตรียมการเพราะว่าคือที่บอกภาพจำมันชัดเจนอะน้ำท่วมแล้วมันเสียหายเยอะ
2: ก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกอะห่วงราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุ
1: ร
2: ีนะฮะส่วนนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีตอนนี้หนักหนาสาหัสก็คาดว่าอีกประมาณเดือนนึงอ่ะน้ำคงจะลงแล้วก็จะเข้าสู่ภาวะปกติ
1: ครับ
2: อยุธยาบางพื้นที่นะบางบานยัง2เมตรครึ่งอยู่เลยนะครับชาวบ้านยังนอนอยู่บนถนนอยู่เลยนะคร
1: ับครับแม้ว่าในเรื่องของเจ้าพยาจะเลิกคงที่การระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 2,000 แล้วนะ
2: 2,001 นะฮะจากเดิมอาทิตย์ที่แล้ว 2,500 แล้วก็ค่อยๆลดลงไปว่าน้ำเหลือมาน้อยแล้วนะฮะแม่น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็ลดการระบายน้ำลงแล้วด้วยนะ
1: เดี๋ยวชั่วโมงนี้เราพักกันก่อนเดี๋ยวมาคุยกันต่อในชั่วโมงหน้าครับ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02 201 63

0: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcot News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcot News FM 100.5ทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mcot News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
4: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีนะครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่สองของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำคืนวันอาทิตย์ที่11 ตุลาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
5: เข้าไปดูข้อมูลนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะสำหรับเรื่องของการนับคะแนนเนี่ยปรากฏว่าระบบแดชบอร์ดแสดงผลคะแนนเกิดความผิดพลาดไม่สามารถแสดงผลผ่านเว็บไซต์ได้ในขณะนี้
4: คร
5: ับ เจ้าหน้าที่กำลังแก้ไขระบบเห็นเขาบอกว่าจะสามารถเข้าดูได้อีกครั้งหนึ่งตอนเนี่ย6 โมงครึ่งน่าจะได้แล้วมั้งฮะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้มันยังหน่วงๆอยู่นะครับ
4: ครับ
5: ก็เข้าไปดูในเพจในโพสต์ของคุณสรยุทธ์นะครับเมื่อ58นาทีที่ผ่านมาเนี่ยคุณสรยุทธ์บอกว่าผลคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมประกันสังคมก้าวหน้าครับนำลิ้วเลยทั้งฝ่ายในจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนหลังนับคะแนนไปแล้ว 2.26% ส่วนทีมอินทรีย์พนัสไทยล้วนยังนำยังตามห่างๆอยู่นะครับ
4: ครับ
5: ก็ผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการนับไปแล้วนะครับ 2.26% กลุ่มประกันสังคมก้าวหน้ามีคะแนนนำทั้งในส่วนของผู้แทนฝ่ายในจ้างและก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนโดยในส่วนของผู้แทนฝ่ายในจ้างเนี่ยผู้สมัครหมายเลข1-7จากกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าครอง7อันดับแรกเลยฮะนำลิ่วพอสมควรขณะที่ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าก็ยังมีคะแนนนำโดยผู้สมัครหมายเลข38และหมายเลข41-47ติดอันดับนำในการนับคะแนนช่วงแรกครับส่วนทีมอินทรีย์ของนายพนัสไทยล้วนยังมีคะแนนตามหลังกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าในช่วงต้นของการนับคะแนนฮะยังนับไปได้ไม่เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมีความคืบหน้าอย่างเหลืองๆเนี่ยเขากำลังนับกันอยู่นะ
4: ครับ
5: แล้วก็มีคะแนนทั้งฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตนขึ้นมาพอสมควรแล้วนะฮะถ้ามันตัวเลขมีแบบนี้ในยะสำคัญมากกว่านี้หน่อยเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบครับ
4: ครับ อ่ะชั่วโมงนี้นะครับก็พูดถึงประเด็นทางการเมืองแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาจะโดนกลบจากเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมไปสักหน่อยแต่ว่าเรื่องของประเด็นที่เราติดตามกันก็คือเรื่องของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันก็จะเป็นขั้นตอนหนึ่งมันจะเป็นบทบาทหนึ่งของทางฝ่ายค้านที่จะใช้ในเรื่องนี้แหละในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันที่8ตุลาคมเนี่ยทางด้านของคุณเทงณัฐพงศ์เนี่ยก็ยื่นทางประธานและประธานสภาและในการยื่นขอเปิดอภิปราย18รัฐมนตรี
5: มากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยต้องบอกอย่างนั้นนะฮะเขาขอเวลา5วันที่บอกว่ามากที่สุดอะไรเขาหลายคนก็บอกว่าอ้าวตอนนั้นเคยมีการอภิปรายไม่ไว้ใจครม.ทั้งคณะนี่แต่ทั้งคณะก็ระบุตัวแบบเจาะจงเฉพาะหลักๆเท่านั้นนะครับไม่ได้อภิปรายทุกคน35 36คนซะที่ไหนล่ะใช่มั้ยล่ะฮะแต่คราวนี้เนี่ยอภิปราย18รัฐมนตรีและก็เน้นเฉพาะรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยและข้อกล่าวหาที่พรรคร่วมฝ่ายค้านหยิบยกขึ้นมาเนี่ยแรงมั้ยคุณอาทิตย์ว่าแรงมั้ย
4: ก็แรงแต่ว่าก็คือทั้งหมดทั้งมวลมันก็คงต้องรอดูเนื้อหารายละเอียดเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันกับนักวิชาการหลายๆท่านที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูเหมือนกับอันนึงที่เรากังวลคือเรื่องของการเอาการบ้านมาเฉลยซะก่อนเรื่องของการมาพูดมาในมากล่าวในช่องทางโซเชียลของแต่ละคน
5: พออภิปรายจริงๆแล้ว
4: อาจไม่มีอะไรอ่ะ
5: ข้อมูลที่เคยพูดไปแล้วนี่ใช่ไหม
4: ใช่แม้ว่าจะมีการตั้งข้อหาอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คงต้องรอดูเนื้อหาในการอภิปรายว่าจะ

0: นะครับมันต้องใส่
1: ไม่เหี่ยวไม่เหี่ยว
0: ใส่อะไรก็ไม่รู้ของมันเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเขาไม่มีคำว่าสงสารไม่มีคำว่าห่วงใยชีวิตประชาชนหรืออะไรเลยนะเขาขอให้ได้เงินอย่างเดียว
1: ขอให้ขายของได
0: ้ได้หมดนะบางทีแล้วไข่ปลอมยังมีเลยเนาะผมไม่นึกไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่ามันมีไข่ปลอม
1: ทำได้ทุกอย่างในโลกนี้นะคะเพราะฉะนั้นกินได้นะคะกินได้เรื่องส้มโอนะคะเพราะว่ามันมีข่าวแพร่หลายทางอินเทอร์เน็ตจริงๆด้วยค่ะว่าการกินส้มโอพร้อมยาความดันนั้นเนี่ยเดี๋ยวตีกันกับยานะคะแล้วก็ถึงตายทีเดียวอะไรเงี้ยไม่จริงนะคะ
0: ไม่จริงครับ
1: ไม่จริงค่ะคุณหมอตอบให้แล้วคุณเรนูค่ะเป็นไทรอยมีพิษและไขมันสูงด้วยตอนนี้ความดันก็เริ่มจะสูงวัดได้138ควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพราะไม่อยากรับยาเพิ่มแล้วค่ะคุณหมอ
0: ควรปฏิบัติตัวอย่างไรก็คือปฏิบัติตัวธรรมดานะครับแล้วก็ยาไทรอยก็กินไปนะแต่ความดันเนี่ยยังไม่ต้องกินยาก็ได้นะครับอันนี้อย่าผมไม่ได้บอกว่ายังไม่ต้องกินยาต้องแล้วแต่หมอเขาจะดูเพราะนั้นการปฏิบัติตัวของท่านเนี่ยทำตัวที่ผมบอกนะว่าเราไม่ใช่คนป่วยเพียงแต่เรามีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะนั้นการที่บอกว่าไม่ใช่คนป่วยหมายความว่าไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นั่นก็ทำไม่ได้ไอ้นี่ก็กินไม่ได้โอ้โหเคยมีคนนะครับโทรศัพท์มาถามผมบอกว่าคุณหมอหนูจะทำไงดีอ่ะพ่อหนูเป็นโรคหัวใจเป็นโรคตับเป็นเบาหวานเป็นความดันเสร็จแล้วก็หมอเนี่ยสั่งห้ามหมดทุกอย่างเลยนะแล้วต้องล้างไตด้วยนะคือสรุปแล้วนะพ่อเขาหิวแล้วเขาก็อะไรเลยหมอก็สั่งห้ามกินหมดเลยอ่ะจะทำไงดีผมเลยบอกว่าเอางี้เสื้อมันเลอะครึ่งตัวเนี่ยท่านก็ต้องซักทั้งตัวอยู่แล้วเลอะทั้งตัวท่านก็ต้องซักทั้งตัวไหนๆจะฟอกไตแล้วนะท่านก็กินไปธรรมดาเถอะกินไปเลยแต่ท่านก็อย่ากินให้มันมากเกินไปนะกินพอให้หายหิวถ้าอยากกินก็กินสักนิดนึงเป็นเบาหวานอยากกินทุเรียนกินสักเม็ดนึงก็ได้นะกินให้มันละเมียดละไมละบุญละม่อมหน่อยให้มันอร่อยอ่ะนะคนเรามันต้องมีความสุขจากการกินบ้างดิโอเคนะครับเพราะนั้นท่านคุณเรนูทำตัวเป็นปกตินะครับแล้วอย่าเพิ่งไปกินยาอะไรเลยนะอย่าเพิ่งกินหมายความว่าหมอถ้าหมอเขาจะสั่งยานั้นยังยานี้ให้ก็ถามหมอสักนิดนึงคุณหมอคะถ้าไม่กินได้ไหมคะลองถามเขาแค่นี้พอนะอย่าไปบอกว่าฉันไม่อยากกินยาเดี๋ยวหมอเขาบอกคุณจะรู้ดีได้ไงคุณเป็นหมอเหรออะไรเงี้ยเดี๋ยวก็เชื่อหมอบางทีเดี๋ยวนี้หมอมันเป็นคนที่ขี้โมโหเก่งเนาะ อารมณ์ขึ้น
1: เก่งค่ะ
0: โอ้เขาเหนื่อยเขาอะร่างกายเขาไม่แข็งแรงก็เลยทำให้เขาอารมณ์ไม่ดีที่จริงท่านหมอที่ร่างกายแข็งแรงเนี่ยผมตรวจคนไข้วันแต่ก่อนตอนจบใหม่ๆอ่ะตรวจคนไข้วันหนึ่ง 300-400 คนอ่ะผมก็ยังหัวเราะยังไปเที่ยวกับเลิกคลินิกก็ยังไปนั่งคุยกับเพื่อนสังสรรค์กับเพื่อนอีกก็มันไม่ได้เหนื่อยอ่ะเพราะว่าผมแข็งแรงอ่ะใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้หมอไม่แข็งแรงพอทำงานสักหน่อยเดียวก็เหนื่อยละแล้วก็อารมณ์เสียละนะครับเพราะนั้นท่านเจอหมอคนที่ไหนที่เขาหงุดหงิดง่ายๆเนี่ยจงนึกให้รู้ในใจนะครับว่าร่างกายเขาไม่แข็งแรงนะท่านก็บอกว่าคุณหมอพี่เอาขนมมาฝากนะคะคุณหมอให้เขาจะอารมณ์ดีๆหน่อยแล้วก็บอกคุณหมอฉันไม่ต้องกินยาได้ไหมคะแล้วก็บอกคุณพี่แล้วคุณพี่จะควบคุมได้ไหมถ้าคุณพี่ควบคุมได้เอาได้ลองให้พี่ควบคุมดูก่อนได้มากความดันขนาดนี้นะพี่จะงดของเค็มๆนะพี่จะไม่ค่อยกินของเค็มๆมันๆอะไรเงี้ยนะถ้าสัญญากันไปแล้วจะออกกำลังกายทุกวันถ้าเรามีข้อตกลงสัญญากันหมอเขาบอกงั้นรอดูนะเดี๋ยวคราวหน้าลองดูอีกทีนึงถ้าสมมติว่ายังควบคุมไม่ได้พี่ก็ต้องกินยานะอย่างนี้มีเขาเรียกว่ามีข้อต่อรองนะครับแล้วจะได้ไม่ต้องไปทะเลาะกับหมอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะได้ไม่ต้องกินยามากนะยามีทั้งประโยชน์และโทษ
1: ไป
0: นะครับ
1: มีค่ะเนาะพี่เรนูนะคะคุณลุงสงวนอายุ74ค่ะอยู่ปิ่น9จะไปลอกปลาเป็นต้อนะคะ20ตุลาคมนี้

0: ต้องเตรียมตัวอย่างไรเพราะว่ามีโรคประจำตัวทั้งไขมันสูงความดันสูงด้วยค่ะน้ำหนัก58สูง164
1: ไม่ต้องเตรียมตัวไงครับลอกตาในที่นี้คือลอกอะไรนะครับมันมีต้อเนื้อต้อกระจก
0: อ๋อน่าจะน่าไม่ทราบต้ออะไรลอกต้อนี่แหละค่ะ
1: ลอกต้อนี่ถ้าสมมติว่าลอกต้อนี่สงสัยจะเป็นต้อนเนื้อมากกว่าครับแต่จริงต้อนไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยแต่ถ้าเป็นต้อกระจกก็เหมือนกันนะต้อกระจกก็เหมือนกันก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรหรอกเพียงแต่เขาหมอเขานัดก็ให้บอกว่าห้ามกินอาหารแล้วก็งดกินอาหารจริงๆท่านเป็นต้อกระจกนะคือวันเนี้ยไปนอนโรงพยาบาลหรือบางทีไม่ต้องเลยก็ได้หมอนัดกี่โมงกี่โมงแล้วก็บอกว่าอย่า กินอะไรไปนะแล้วเขาก็ไปถึงปุ๊บเขาก็เอาเข้าห้องผ่าตัดมีหลายโรงพยาบาลนะครับถ้าเป็นต้อกระจกนะไปเช้าเย็นกลับนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องค้างคืนก็ได้เอาเป็นว่าผมก็ไม่รู้เงี้ยลอกอะไรอะลอกต้อเนื้อหรือต้อกระจกหรือเป็นต้อหินถ้าเป็นต้อหินอะไรเนี้ยลำบากหน่อยนะถ้าจะทำอัตการต่างๆเนี่ยก็มีหลายอย่างยิงแสงเลเซอร์มีการผ่าตัดเข้าไปเจาะรูให้มันท่อระบายแรงดันในลูกตาให้มันแรงดันในลูกตามันน้อยลงเอางี้ในเรื่องตาเนี่ยคงไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากก็พักผ่อนให้พอเพียงแล้วกันนะแล้วก็ถ้าไม่ใช่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำ74ปีแล้วคงไม่ใช่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำแล้วก็งดเล่นน้ำก่อนแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเคยสมมติว่ายน้ำพุ่งหลาวลงไปเงี้ยมันจะมีแรงกระแทกเข้ามาที่ตาแล้วเดี๋ยวจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเกิดการติดเชื้ออะไรได้ง่ายเอาเป็นว่าทำใจสบายๆพักผ่อนให้พอเพียงแล้วกันแล้วก็ควบคุมโรคไปแค่เจ็บอื่นๆกินยาตามเวลาที่หมอเขากำหนดแล้วกันแล้วเขาจะบอกอีกทีนะครับว่าให้ท่านเตรียมตัวอย่างไรบ้างเช่นบอกว่าอ้าววันจะมาหาหมอเนี่ยนะ อาจจะล้างหน้าล้างตาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อไปนี้ถ้าหลังจากถ้าเป็นต้อจะจบนะต่อไปนี้ท่านจะล้างหน้าไม่ได้นะท่านต้องใช้ผ้าค่อยๆเช็ดเอาตอนนั้นแล้วก็จะมียาหยอดตาแล้วก็มีที่ปอกที่ปิดตานะเขาก็จะบอกวิธีการต่างๆในการเตรียมตัวแต่ตัวท่านเองท่านก็ทำตัวให้เป็นคนสบายๆอย่ามีความเครียดอย่ามีแรงกระแทกไม่ใช่เป็นนักมวยเลยไปจะผ่าต้อจะไปซ้อมมวยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ละเดี๋ยวเกิดแรงกระแทกเข้าไปจะตาจะมีปัญหาขึ้นมานะเอาไม่เป็นไรครับไม่กังวลใจนะเตรียมตัวธรรมดานะครับ
0: ทั่วไปคุณยายละมุนค่ะจากชุมพรอายุ73เป็นแผลที่รอบตรงเต้านมนะคะเกิดจากมดกัดก่อนเลยดับแรกเป็นมดตัวดำๆคล้ายมดตะนอยแล้วก็เป็นมาหลายปีแล้วนะคะเหมือนถึงว่ากัดมาหลายปีแล้วแต่ว่าจู่ๆก็มาแพ้ก็อักเสบเป็นหนองยุบแล้วก็ตกสะเก็ดต่อนะคะก็คือมันดำๆแข็งๆหนาๆตึงๆทำยังไงถึงจะหายไปหาหมอแล้วก็ยังไม่หายแต่ว่าไม่เคยไปหาหมอเฉพาะทางโดยเฉพาะหมอผิวหนังค่ะคุณหมอ
1: เป็นที่ป้านของหัวนมหรือเปล่าครับสมมติว่า
0: น่าจะเป็นหัวนมรอบหัวนมค่ะ
1: รอบหัวนมท่านต้องไปหาหมอในโรงพยาบาลใหญ่ๆแล้วตรงนั้นน่ะมาเราเรียกว่าภาษาแพทย์เราเรียกว่า Paget disease มันเป็นอาการอย่างหนึ่งของมะเร็งเต้านมนะเพราะฉะนั้นไปหาหมอที่โรงพยาบาลใหญ่อ่ะอยู่ที่ไหนสิครับที
0: ่ชุมพร
1: ชุมพร
0: โรงพยาบาลประจำจังหวัด
1: โรงพยาบาลประจำจังหวัดก่อนแล้วกันนะครับ
0: ค่ะ
1: ต้องไปหาหมอเชี่ยวชาญทางด้านนมแล้วก็โอกาสจะเป็นมะเร็งเต้านมจะสูงภาษาแพทย์เราเรียกว่าพาเจ็ดดีซีสอะนะมันจะเป็นเหมือนกับผิวหนังอักเสบอะรอบหัวนมแหละนะครับอันนี้เป็นอาการเริ่มต้นของการเป็นมะเร็งเต้านมถ้าท่านได้รับรักษานะรีบๆทำซะ73ปีแล้วเนี่ยอาจจะต้องผมว่าอาจจะต้องถูกตัดเต้านมนะอันนี้ยังใหญ่ๆเพิ่งผมยังไม่กล้า
0: ฟันธง
1: นะ
0: อย่าเพิ่งกลัวนะคะ
1: ไปหาหมอเถอะครับไม่ใช่ธรรมดาละครับ
0: ค่ะแล้วเกี่ยวอะไรกับมดไหมคะคุณหมออะไรเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่เกี่ยวครับ
0: ไม่เกี่ยว
1: ได้เลยมดจะไม่ได้เกี่ยวแล้วมดมันกัดทีเดียวแล้วมันก็หายไปแล้วมดมันตายไปหลายชาติเกิดใหม่หลายชาติแล้ว
0: ค่ะอ๋อคือเพราะว่าคุณป้าแกตั้งต้นว่าเกิดมาจากมดกัดก่อนอันดับแรกเลยก็คือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมดนะคะ
1: ไม่ได้เกี่ยวกับมดแล้วครับ
0: อืมค่ะค่ะคุณวิรัตนะคะมีอาการสะอึกนะคะไม่ทราบเกิดจากอะไรแล้วก็นานประมาณ2วันนะคะไม่ทราบจะเสี่ยงกับเรื่องสมองอะไรไหมคะคุณหมอเป็นกังวล
1: ครับสะอึกเนี่ยมันจะเกิดจากการที่กระเพาะอักเสบหรืออาจจะมีแผลในกระเพาะบริเวณที่อยู่ใกล้ๆกับตะบังลมท่านต้องทราบนะครับว่าจากหลอดอาหารของเราเนี่ยจากปากปุ๊บเรากินอาหารเข้าไปปุ๊บมันก็จะเข้าไปในหลอดอาหารพอหลอดอาหารไปมันก็จะอยู่ที่รอยต่อระหว่างกระบังลมกับกระเพาะนะครับหลอดอาหารเนี่ยมันจะผ่านมาตรงนั้นอ่ะมันก็จะเข้ามาในกระเพาะถ้าเราเมื่อไรก็ตามถ้าเรามีแผลที่กระเพาะบริเวณที่ใกล้ๆกับกระบังลมเนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดการสะอึกนะครับวิธีการแก้สะอึกเนี่ยบางทีถ้าสมมติคนไหนเป็นมากๆจริงๆน่ะมันไม่หายเลยนะมันเหมือนกับมันมีแผลนั้นแล้วมันกระตุ้นไอ้ประสาทการสะอึกคือการที่กระบังลมเนี่ยมันหดตัวเหมือนกับเรากระตุกอ่ะมันบางคนปากกระตุกอะไรเงี้ยนะหลังตากระตุกอย่างเงี้ยทีนี้กระบังลมมันกระตุกเราก็จะสะอึกอย่างเงี้ยนะบางคนเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะหมอก็ต้องให้ยาแก้อาการกล้ามเนื้อเกร็งตัวคือยากันชักอ่ะนะครับผมอยากจะให้คุณวิรัตนะครับลองรักษาเรื่องโรคกระเพาะดูนะทีนี้วิธีการรักษาโรคกระเพาะจะทำอย่างไรโอเคไปหาหมอเรื่องการกินยานั้นขอให้เชื่อหมอก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าเราจะดูด้วยตัวเราเองเนี่ยเช้าตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะท่านกินกล้วยน้ำว้าถ้าท่านไม่มีโรคเบาหวานไม่มีเลยกล้วยน้ำว้าสุกๆสักสองลูกแล้วกินน้ำอุ่นๆสักแก้วหนึ่งนะไปเช้ามาถึงปุ๊บกินเลยนะครับถ้าทำให้ท่านเนี่ยลดอาการของโรคกระเพาะดีขึ้นแล้วก็งดของเผ็ดนะครับถ้าสมมติว่าตอนช่วงที่กำลังสะอึกอยู่มากๆนะถ้าท่านไม่ใช่ครึ่งเพิ่งกินข้าวนะท่านลองเอามือเนี่ยล้วงคอให้มันอ้วกออกมาสักทีหนึ่งเนี่ยการที่อ้วกปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นตัวเหมือนกับเรารีเซ็ตระบบประสาทของกระบังลมอ่ะครับมันอาจจะช่วยทำให้ท่านหยุดจะได้ไปเซ็ตช่วงหนึ่งนะหลังจากนั้นมาท่านก็กินเรียกว่ากินอาหารบ่อยๆเช่นสมมติว่ากินกล้วยจริงครึ่งลูกก็ได้นะครึ่งชั่วโมงได้ก็กินอีกครึ่งลูกอีกครึ่งชั่วโมงได้กินอีกครึ่งลูกกล้วยน้ำว้าสุกๆเนี่ยมันจะช่วยเคลือบกระเพาะจะเป็นกล้วยน้ำว้าจะเป็นอะไรมะละกอเป็นอะไรก็ได้ผลไม้ที่มันมีเมือกนะครับแม้แต่ว่านหางจระเข้ก็ได้นะครับพวกนี้มันจะช่วยเคลือบกระเพาะได้ดีกินทีละนิดเพื่อไม่ให้แผลเนี่ยมันเกิดการระคายเคืองก็อาจจะทำให้ดีขึ้นส่วนยาก็ต้องขึ้นอยู่ที่หมอว่าหนึ่งถ้าเป็นผมนะผมก็ใช้ยาโรคกระเพาะอันที่สองถ้าเกิดเป็นมากๆแหมรำคาญจริงๆทำไงก็ไม่หายผมอาจจะต้องให้ยากันชักเนี่ยเพื่อให้ลดการกระตุกตัวของกระบังลมกระบังลมคือกล้ามเนื้อเป็นกั้นระหว่างปอดกับช่องท้องนะครับเวลาเราหายใจเข้ากระบังลมก็จะหดตัวแฟบลงมานะเราก็จะหายใจเข้าพอหายใจออกปุ๊บกระบังลมก็จะดันปอดให้มันยุบตัวลงไปลมหายใจเราก็จะออกจากปอดเราเอาลองทำอย่างที่ผมว่า
0: ลองดูค่ะคุณพิษณาธนะคะนี่ถามให้ลูกสาวเพราะว่าเธอชอบกินเมล็ดเจียก็คือวันนึงนี่นะคะไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบเมล็ดเจียค่ะคุณหมอแล้วก็บอกว่าไม่ถ่ายท้องเลยไม่ทราบกินไปเพื่ออะไรก็คือว่าคือเป็นห่วงลูกสาวอะค่ะ
1: เม็ดอะไรสิครับผมขอไปฟัง
0: เลยจอเอียเจียมาเลเซียค่ะคุณหมอเขาบอกว่าเป็นการกินเพื่อให้ลดน้ำหนักคุมคือไม่หิวข้าวเลยไม่กินข้าวเลยมาเลเซียแค่แบบไอตัวเม็ดจิ๋วๆอ่ะเอามาแช่น้ำแล้วก็กินเข้าไปอ่ะคุณหมอไม่เคยกิน
1: เลย
0: ค่ะ
1: สังเกตใครนั้นเป็นแมงลักของเราเปล่า
0: น่าจะขายแต่น่าจะเล็กกว่าเมล็ดเจียเล็กกว่าเมล็ดแมงลักเม็ดแมงลัก ค่ะ
1: ที่จะถามว่าอะไรครับ
0: แกจะถามว่าแล้วมันกินไปมันสามารถลดความอ้วนได้จริงไหมไม่หิวข้าวจริงไปจริงไหมแล้วก็มีไฟเบอร์จริงหรือเปล่านี่คุณแม่ถามเผื่อลูกสาวเพราะว่าคงเห็นลูกสาวกินทุกวันนะคะ
1: คือวิธีการลดน้ำหนักจริงๆแล้วผมบอกเลยครับว่าเอางี้ละกันท่านเอาปัสเตอร์นะปิดปากของท่านไปเลยนะถ้าไม่กินอะไรเอาอย่างนี้ถ้าไม่มีกินอะไรเข้าปากเนี่ยท่านน้ำหนักก็ไม่ขึ้นหรอกบางคนบอกว่าฉันไม่กินอะไรเลยนะฉันไม่เคยกินน้ำหวานก็ไม่กินพอกอะไรมาก็แก้ตัวหมดเลยนะคนดีแก้ไขคนจุดๆๆแก้ตัว
0: มีการ
1: บอกฉันก็ไม่เคยกินบอกอย่าคิดอย่ากินน้ำหวานมากนะฉันไม่เคยกินน้ำหวานเลยอย่ากินกาแฟเย็นชาเย็นมากนะฉันไม่เคยกินเลยปฏิเสธหมดทุกอย่างเลยนะแต่น้ำหนักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นผมไม่เชื่อหรอกเอางี้ดีกว่าถ้าท่านไม่กินอะไรเลยนะนะครับถ้าสมมติว่าจะทำอย่างนั้นนะผมอยากขอแนะนำว่าท่านกินเม็ดแมงลักก็ได้เนาะสมมติว่าท่านเริ่มจะชักจะหิวหิวนะท่านก็เอาเม็ดแมงลักมาแช่นะครับถ้าจะกลัวว่ามันจะแม่มันกินลำบากมันไม่มีรสชาติอะไรนะท่านก็เอาน้ำหวานหยดไปเอาไปใส่สักหน่อยนึงก็ได้นะให้มันมีรสชาติสักหน่อยนึงท่านจะได้กินง่ายขึ้นเอากินเม็ดแมงลักสักแก้วนึงแล้วก็ไม่ต้องกินข้าวถ้าท่านทำอย่างนี้นะท่านก็ใช้วิธีการที่กิน3มื้อก็ได้นะแต่2มื้อเป็นเม็ดแมงลักแล้วก็มื้อนึงเป็นอาหารธรรมดาแล้วอาหารธรรมดาเนี่ยผมขอแนะนำนะครับว่าถ้าจะกินเป็นกลางวันก็ดีกลางวันท่านกินอาหารธรรมดาไปเลยนะจะกินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรก็ได้นะแต่กินเป็นมื้อแล้วก็หยุดเลยนะแล้วก็คนเนี่ยน้ำหนักจะขึ้นเนี่ยมักจะเกิดจากน้ำตาลไม่ใช่เกิดจากหมูสามชั้นข้าวขาหมูอะไรข้าวมันไก่นะเกิดจากน้ำตาลคนบางคนนะเช้าก็กาแฟเย็นแก้วเฮตีแก้วหนึ่งกลางวันกินข้าวเสร็จก็แก้วเฮตีแก้วหนึ่งพอบ่ายๆชักก็จะง่วงนอนก็กาแฟเย็นอีกแก้วเฮตีแก้วหนึ่งเดี๋ยวนี้นะอายุสัก30ผมเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไปประชุมเกี่ยวกับเรื่องคนที่เกิดความพิการจากการทำงานเนี่ยใช่ไหมครับอายุ30เป็นอัมพาตแล
0: ้
1: วเพราะเครื่องดื่มเนี่ยไอ้พวกชาเย็นกาแฟเย็นต่างๆเนี่ยมันมีคอฟฟี่เมดมีนมข้นหวานมีน้ำตาลทรายพวกที่ไปสารที่ทำให้เกิด

0: อย่างนี้อาจจะไปบอกว่าเออเนี่ยแม่ผมไม่สบายแม่ผมเป็นโรคเดี่ยวจิตเวชก็จะถ้าอยู่นี้ไม่ปลอดภัยนั้นเอาไปอยู่อย่างว่าเขาก็เอาไปดิใช่ไหมแต่ว่าถ้าอย่างนี้นะมันนี่ไงมันก็อาจจะเป็นอุทาหรณ์บางเรื่องอะไรว่าการที่จะกู้ภัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก่อนที่จะเอาเข้าไปนี่นะแปลว่าคืออย่างน้อยคำว่าป่วยเนี่ยป่วยเป็นอะไรอ่ะเป็นจิตเวชหรือจิตเวชระดับไหนอ่ะอะไรเงี้ยนะคืออาจจะตรงเนี้ยอาจจะเป็นการก็เรียกว่ากรองอีกทีหนึ่งกรองให้ชัดเจนว่าการที่จะเอาคนไปอยู่อย่างนั้นนะครับโดยเฉพาะในขณะที่ฐานะของครอบครัวนะครับมีกิจการมีธุรกิจอย่างนี้นะฮะแล้วก็มันจะเป็นไปได้หรือใช่ไหมน้องคืออะไรมันก็ต้องมองอะไรให้มันครอบคลุมหน่อยนะไอ้เด็กเท่าที่ดูพี่ก็เห็นไปแป๊บนั้นรูปแกหน้าตาแกก็นะไม่ใช่พี่เลยนะ
1: ใช่ปะก็ดีเลยแหละ
0: นั่นแหละพี่ว่ามันต้องมีเห็นไหมเนี่ยมันเนี่ยบางทีมันพลาดอ่ะมันคือก็เรียกว่ามันต้องเอ๊ะบ้างมันต้องมีอะไรที่มันรอบคอบมองให้มันกว้างนะคือในสังคมเราเวลาอะไรก็แล้วแต่มันฟังข้างเดียวไงไอ้ลูกอาจจะโอ้ไม่เอาต้องเอาไปให้ได้อย่างนี้นะแต่ว่าถ้าคนมีคนที่ภาวะที่แบบเป็นก่อนที่จะพาเขาไปมันต้องรู้สักนิดหนึ่งไอ้คนแบบนี้เหรอมันใช่เหรอมันอะไรเงี้ยนะมันจะช่วย
1: ตอนนี้เจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงวัยที่ท่าม่วงก็น่าจะต้องเจอคดีแหละ
0: เห็นว่าคือพี่ก็เห็นแต่พี่ไม่ค่อยได้ใส่ใจเพราะพี่ก็มันอะไรก็เห็นว่ามีการอะไรนะเหมือนกันอยู่ในอะไรอะแบบตรงอะไรสักอย่างเนี้ยมีพันธนาการมีการหนีมีการอะไรสักอย่าง
1: โอ้โหใช่ก็เป็นกรงอะแหละ
0: อ๋อรู้สึกจะมีเจ้าหน้าที่พวกสำนักหลักการสุขภาพอะไรสักอย่างก็เข้าไปดูชุดได้หรือเปล่า
1: ใช่ตอนนี้ก็สั่งปิดไปแล้วค่ะก็คือย้ายผู้ป่วยที่ดูแลอยู่ประมาณสักรู้สึกว่าจะเกือบร้อยนะคะเป็น90คนน่ะออกหมดแล้วค่ะพี่หมอนี่ค่ะก็เป็นเรื่องที่สะท้อนใจได้อีกเรื่องหนึ่งนะของสังคมในอนาคตนี้ว่าเด็กจะมีผู้สูงวัยมากขึ้นนะคะ
0: อันนี้พี่ว่านั้นก็เลยว่าที่เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องหลักพระพุทธศาสนาหลักคำสอนเราก็กำลังจะพูดถึงเรื่องของกรรมเรื่องของบาปบุญอะไรทั้งหลายที่เราพูดกันเองนั่นเลยว่ามันเราต้องคิดว่ามันเรื่องของกรรมเรื่องของทุกอย่างมันวันหนึ่งมันก็ต้องตามมาจนได้นะบางคนนี่มันพูดแบบยังไงมันวิจารณ์แต่ได้เยอะนะแต่เอาแต่ได้อย่างเดียวอะไรไม่สนใจอ่ะบางคนโลกอ่ะที่มันโลภกันนักหนาบอกว่าโอ้ตายไปก็เอาไปไม่ได้ก็เพราะว่าเมืองผีก็ไม่ได้ใช้เงินเพราะฉะนั้นตอนที่อยู่เป็นคนมีชีวิตอยู่ใช้มันให้มันแหลกล้านอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้จริงๆนะว่ามันยังไงนู่นแล้วนะสังคมเรานี้น่าเป็นห่วงมากๆเลยมันแล้วยิ่งปัจจุบันเนี่ยนะถ้าเรามองไปดูลึกๆแล้วเนี่ยการเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของคนนะโดยเฉพาะนู่นสิอะไรพูดถึงเรื่องของเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็เรานี่เกือบเต็มตัวเลยนะเข้ามาแบบก้อนๆกันไปแหละใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อันเนี้ยพี่เองนะเอาต้องยอมรับตรงๆเลยว่าชีวิตของคนนะพออายุมากขึ้นเนี่ยโอ้โหน้องสิวไรมันประมาทไม่ได้เลยมันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังอนัตตาเรื่องจริงๆเลยนะมันพออายุมากเนี่ยต่อให้คุณแข็งแรงขนาดไหนหรืออะไรยังไงเนี่ยมันการเวลาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องแปรเปลี่ยนไปยิ่งถ้าเราประมาทนะคำว่าประมาทในที่นี้ต้องเรื่องสุขภาพเรื่องใหญ่มากเลย

0: อร่อยจะเห็นว่ามีอะไรนิดหน่อยเนี่ยมันตีความแล้วโอ้ยเนี่ยมันใช่ไหมถ้าเราไปบ่นเราไปอะไรจำเป็นหลงลืมมันบอกว่าเนี่ยอัลไซเมอร์เนี่ยพ่อมันอัลไซเมอร์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าดีอย่างลูกของพี่มันไม่พวกนี้ไม่มีแต่ว่าหมายถึงว่าเราบางคนเราเคยเห็นบ่อยไหมเรื่องของไอ้เวลาคนเจ็บป่วยหรืออะไรเมื่อก่อนพี่เขาเห็นนะว่าคนโอ้มันยิ่งคนเขาเรียกอัลไซเมอร์หรือว่าความจำเสื่อมเนี่ยมันไม่รู้ตัวนะทั้งใจว่ากินข้าวยังไงก็ไม่รู้จะกลืนยังไงไม่รู้จะถ่ายยังไงไม่รู้จะอะไรยังไงเนี่ยพี่มองเห็นภาพนี้บางทีพี่ก็
1: ใช่เคยได้ยินเหมือนกันเขาบอกว่าถึงขนาดลืมกลืนเลยคือกินข้าวยังไม่เป็นเลยค่ะกลืนไม่ได้เลยเน
0: าะคือไม่ได้อันนี้ค่ะเพราะว่าอัลไซเมอร์ที่ส่วนใหญ่มันจะพัฒนาไปถ้าขั้นที่สองที่สามไปมันจะตามว่าไปมันอายุมันจะค่อยๆไปสั้นลงเรื่อยๆสั้นลงเรื่อยๆอย่างนี้นะฮะพี่ว่าเราอะไรมันต้องเตรียมตัวกันตั้งเรียนเรื่อยๆนะพี่ก็ย้ำเนี่ยนะนั่นแหละพูดไปก็เดี๋ยวจะไม่สบายใจกันว่าเออแกแล้วเลย
1: เพราะว่าก็นะคะเอามาคุยว่าเนี่ยมันถึงยุคนี้แล้วนะคะต่อไปเนี่ยกับพ่อแม่เป็นภาระยิ่งป่วยเข้าไปก็โอ้ยิ่งเป็นภาระเลยนะลูกก็เลยจะทำการแบบนั้นละค่ะเอาไปฝากไว้กับใครก็ไม่รู้นะคะ
2: คร
1: ับ เราพักกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมีจดหมายที่รออยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะยังค้างอยู่ประมาณ 2-3 ข้อนะคะที่พี่หมูยังไม่ได้ตอบนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้พักกันก่อนแล้วกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
4: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
7: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมเสื้อลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: กลับมาช่วงสุดท้ายขออภัยนะคะเกิดปัญหาด้านเทคนิคเล็กน้อยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้21:53 นแล้วนะคะเดี๋ยวมีจดหมายรออยู่หนึ่งฉบับนะคะวันนี้ไม่น่าจะจบนะคะน่าจะได้สักหนึ่งข้อนะพี่หมอเพราะว่าค้างอยู่สำหรับขอย้อนนิดนึงนะคะเป็นน้องอายุ24 ปีนะคะเรื่องของเกี่ยวกับพี่น้องถามมานะพี่หมอค้างอยู่ข้อที่4เนาะอ๋อ4กับข้อที่5นะคะมีทั้งหมดอ้อ6ข้อนะคะเขาถามเรื่องสมัยนี้เนี่ยผู้ชายเนี่ยนะที่ไม่เคยเที่ยวผู้หญิงเลยมีจริงไหมถ้ามีผู้ชายเพศนี้เวลาแต่งงานจริงๆจะมีปัญหาอะไรไหมคะพี่หมอน่าจะได้ข้อเดียวก่อนวันนี
1: ้อ๋อครับถามว่าผู้ชายไม่เคยมีประสบการณ์ว่างั้นเถอะนะครับ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ไม่มีประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์จะว่าไปนั่นคืออะไรว่ามันถ้ามีทั้งข้อดีและข้อเสียนะก็บางคนเนี่ยผู้ชายบางคนที่เขาเคยพูดง่ายว่าเขาเรียกว่าทำมีขาดประสบการณ์พูดง่ายนะคำว่าประสบการณ์จริงมันก็สอนนะมันก็สอนได้เยอะอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะผู้ชายที่ยังไม่ถ้าเกิดไม่เคยประสีภาษาอะไรที่เขาว่ากันไปบางทีนี้พอเราก็เคยเจอบ่อยตั้งแต่เมื่อก่อนว่าคือเขาไม่รู้คือเขาไม่เข้าใจว่าเขาจะทำยังไงกับผู้หญิงเพื่อที่จะให้มีความสุขไปด้วยกันโดยเฉพาะเรื่องนั้นนะครับเพราะว่าคือแน่นอนครับธรรมชาติมันสอนอยู่ว่าการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะครับเมื่อถึงเวลามันก็สอนทำได้เองแต่คำว่าทำได้เองก็คือทำด้วยกับเหมือนกับเป็นแรงขับนะครับทางกายก็คือฮอร์โมนมันความรู้สึกนะองค์ชาติแต่งตัวแล้วก็มีก็สอดใส่อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่ามันเขาเรียกว่าในเรื่องของรายละเอียดหมายถึงว่าพูดง่ายๆว่ามันจะมีเรื่องที่จะต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งกว่านั้นนะครับแล้วก็ที่ก็บอกว่าทำไมต้องเรียนรู้เรื่องเพศก็เรียนรู้เพื่อที่จะผู้ชายใช่ไหมเข้าใจผู้หญิงก็เข้าใจผู้ชายผู้หญิงผู้ชายก็เข้าใจผู้หญิงคือเข้าใจในเรื่องในมิติต่างๆที่คนจะพอจะเข้าใจได้นะเพราะว่าแต่สมัยนี้ยังไงก็ได้มันประสบการณ์คนใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็อาจจะหาจากแหล่งทั้งหลายเลยนั่นก็ได้อยู่แต่ว่าถ้าว่าไปเจอที่มันไม่ถูกต้องนะอาจจะเข้าใจผิดๆเยอะนึงอะไรโดยเฉพาะสื่อในทาง X เนี่ยในทาง X นี่เยอะมากนะที่เราไปเห็นอะไรต่ออะไรเข้าไปเนี่ยมันก็ควรจะมีพื้นฐานบ้างแหละว่างั้นแต่นะแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไปตกใจว่าไม่ว่านั่นนะว่าไม่ต้องกังวล
0: หมายถึงว่าธรรมชาติมันจะพาไปเหรอคะพี่หมอ
1: ใช่ครับเขาบอกว่าไอ้เรื่องเพศนี่นะบางคนก็แอนตี้บอกโอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยพี่ตอบปัญหาเรื่องเพศนี่ว่าเอาไม่ต้องไปลงรายละเอียดมันเรื่องเพศมันหลอกเพราะว่าถึงเวลามันธรรมชาติมันสอนไปเองมันก็ตั้งงั้นเองมันก็อย่างนี้เองไงนะแต่ที่จริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะลงรายละเอียดจนกระทั่งแบบไม่เข้าใจนะมันก็ต้องมีหลักของมันอยู่เหมือนกันนะหนึ่งการที่จะต้องเข้าใจไม่งั้นก็จะไปสอนไปศึกษาได้ยังไงใช่ไหมแล้วก็เรื่องเพศนี่คือเรื่องที่ทำให้ครอบครัวเนี่ยต้องอย่าร้างแตกแยกกันเยอะแยะมากมายน้องสุไลนี่แหละอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะครับ
0: คือเขาอาจจะไม่ได้บอกใช่ไหมว่าอย่าร้างกันเพราะอะไรแต่ว่าส่วนประกอบหรือปัจจัยสำคัญก็น่าจะเป็นเรื่องนี้นะ
1: เขาก็ว่ากันอย่างนั้นนะส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องนี้อาจจะอยู่เบื้องหลังไม่อยู่มากทีเดียวแล้วพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะเพราะในเมื่อมันเรียกว่าเรื่องเพศอ่ะนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งบางคนก็พูดถึงว่าเป็นปัจจัยหนึ่งเลยนะครับที่จะทำให้การครองรักครองเรือนนี่อยู่ด้วยกันเรียกว่าตลอดรอดฝั่งนะครับมีความสุขอย่างยืนยาวไปตราบชั่วนิรันดร์หรือนี่แหละประมาณนี้นะฮะฉะนั้นไอ้เรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่จะว่าไปนะเราก็บอกว่าควรจะเรียนรู้คนอยากเข้าใจบ้างนะแต่ไม่จะไปหมกมุ่นจน
0: ไม่ได้ขนาดนั้น
1: ครับ
0: นะคะก็ใครที่ยังไม่เรียนรู้ก็สามารถมาติดตามรับฟังรายการได้นะคะวันนี้ได้ข้อเดียวเนาะเดี๋ยวค้างไว้ต่อในข้อที่5และข้อที่6สัปดาห์หน้าพี่หมอจะมาตอบให้จบเพราะว่าวันนี้ใกล้หมดเวลาแล้วเหลืออีก1นาทีพี่หมอจะฝากอะไรไหมคะในสัปดาห์นี้
1: สัปดาห์นี้ก็เดี๋ยวนะมันมีเมื่อก่อนเรากำลังจะพูดถึงเรื่องที่ขอประชาไม่ใช่ประชาสัมพันธ์นะที่รามินทาที่คลินิกนะตรงคม2เนี่ย
0: แพทย์ไทยด้วยใช่ไหมคะ
1: ตอนนั้นแพทย์แผนไทยแพทย์ไทยประยุกต์พอดีตอนนั้นจะเปิดไอ้ฮะรักษาฟรีที่พี่เปิดคอร์สไว้มีคนจองไว้แล้วนะที่นี่ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุน้ำท่วมนะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็ยังสามารถไปได้นะน่าจะเป็นปลายเดือนแหละนะแต่ว่าลองโทรไปจองคิวไว้ก่อนก็ได้นะโทรไปจองคิวจะมีเรื่องมีน้องเจ้าหน้าที่ก็อยู่ทุกวันนะ
0: ค่ะสามารถโทรจองคิวได้พี่หมอให้เบอร์ได้เลยค่ะ
1: ครับเบอร์เดี๋ยวนะครับเบอร์นะครับเบอร์ที่คลินิกนั้นก็097
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวนะ097อะไรเนี่ยมองไม่ชัดไปแล้ว097ครับ
0: ค่ะ
1: 097
0: เดี๋ยวคราวที่แล้วก็ให้เบอร์ไว้แล้วเหมือนกันนะคะ
1: เอ้
0: าเราไปไหนแล้วเนี่ย
1: 1359188
0: นะคะตัวนี้นะคะพี่หมอ
1: ใช่
0: 0971359188นะคะใครที
1: ่
0: จะไปใช้บริการก็โทรไปก่อนล่วงหน้านิดนึงจองคิวนะคะ

0: เขาจะรักษา
1: คือไม่ว่า
0: ฟรีอะไรกันนะฮะ
1: ได้ค่ะตัวเบอร์ที่หมอที่จะคุยกันใครอยากจะคุยด้วย
0: ครับเบอร์ส่วนตัวก็0876977766 0876977766ครับ
1: เบอร์นี้ได้เลยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลาไปพร้อมกันนะคะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะพี่หมอคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ขณะนี้เวลา22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่างกาย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @M-Court Academy
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อ

0: ของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนข่าวโดย

0: ถึง 5:00 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่า

0: ับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
0: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดา

0: ไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นละ

0: เราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
3: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
2: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์

0: Platform ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรู้

0: 0ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลง

0: ไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: บุตรชาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

วงนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำไรทำนาแล้วก็ต้องหาสัตว์หาปลากินก็จากทำนองซอล่องน่านนี้ผมก็เลยได้เพลงอีกเพลงหนึ่งที่พูดถึงสัตว์ชนิดหนึ่งที่เคยเล่าไปช่วงต้นนั้นคือลิงนะครับก็เราอยู่ที่นั่นก็นอกจากเรื่องความรักแล้วเรื่องการทำอาหารกินก็เป็นเหตุใหญ่แต่บางครั้งเมื่อทำอาหารกินหลงเพลิดเพลินไปก็อาจจะทำผิดพลาดได้ก็กรณีที่ไปยิงลิงบนภูเขาแล้วมีลูกอยู่ที่หน้าอกโดยที่เราไม่เห็นมีความรู้สึกว่ามีความผิดเลยแต่งเพลงนี้เพื่อระลึกถึงพวกเขานะครับ

0: ่ว่าถ้าผิดไปแล้วก็คงจะต้องพูดกัน
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
3: ์เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น

0: บาทเท่านั้น
1: สนใจโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาท
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น

ับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยฮะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
7: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

9:10 นอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะสวัสดียามเช้าชาวอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM SM95 นะคะกับเช้าวันจันทร์วันนี้12 ตุลาคม 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะเวลาเดิมด้วยกับอากาศหลายจังหวัดบอกดีดีนะคะนี่เพชรบูรณ์เริ่มอากาศเย็นแล้วนะคะนี่แจ้งมาแล้วนะคะสวัสดีชาวเพชรบูรณ์ด้วยนะคะพี่อาคมแจ้งมาค่ะพี่สะอาดสวนทอฝันปันสุกนะคะพี่สุนีสุดแสงพี่วันชัยคำทองฟังทุกเช้าพี่ปูกัญญารัตน์นะคะพี่ผู้ใหญ่วันอาจารย์ชัยวัฒน์สวัสดีนะคะพี่หนูพี่ป๊อปพีรพลจากโคราชก็ทักทายมาเริ่มต้นเช้านี้นะคะชาวนครปฐมด้วยค่ะพี่สาวสุภัทรานะคะคุณพี่ธัญญรัตน์นะคะพี่ลิกตาพี่มานิตนะคะพี่สุชาดาพี่อ้อยพี่อ้อยวันธนาจากอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบนะคะพี่หนูเล็กพัชราพรที่ประหยัดค่ะบางสะพานฝนตกบางสะพานก็ประจวบเหมือนกันเนาะฝนตกนะคะที่ประหยัดแจ้งมานะคะแล้วก็บ้านทุ่งไม้ไผ่วันนี้ฝนไม่ตกนะคะเขาพระทองตัดยางได้ค่ะเยี่ยมเลยพี่กะโปโลสวัสดีด้วยนะคะพี่สะสีทรพี่ประสิทธิ์ธนรบนี่เทวาบลานี่ชื่อนะคะแก้วมณีพี่จอหลายใจพี่ฉุยนะคะพี่จำนงจากก็ยอดนะคะพี่อัมพรพี่ประสิทธิ์พี่อุไรวันจันทร์ที่สดใสนะคะพี่อุไรจริตงามเหมือนเดิมนะคะคุณพี่ศิระเมธขอให้เป็นวันดีๆของทุกคนนะคะวันนี้อาจารย์ด้งปล่อยหรือยังอาจารย์ด้งยังไม่ปล่อยนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ว12อ๋ออีก4วันนะคะอาจารย์ด้งจะปล่อยเลขเด็ดนะคะหรือยังไงพี่ชัยชาญนะคะคุณพี่ปริญญานะคะติดตามจากอำเภอสำสูงจังหวัดขอนแก่นนะคะสวัสดีด้วยค่ะที่ไหนฝนตกบ้างพี่แขกสุทธิรัตน์ได้มาทักทายแล้วก็ไปจัดยางนะคะฟังต่อทางวิทยุเอ้าสายฝนกำลังลงเม็ดเลยนะคะโอ้โหนะก็ต้องแย่งเอาอะนะฝนก็จะตกยางก็จะตัดนะคะพี่แสงจันทร์สวัสดีด้วยนะคะแสงจันทร์ข้าสันเทียพี่เวียงชัยแสงเลขพี่วัฒนศักดิ์ภูกิ่งเงินค่ะพี่แป้วสีภัยสวัสดีนะคะนี่หลายท่านก็เพิ่มภารกิจของตัวเองแล้วเนาะสำหรับเช้านี้พี่สุทัศน์ด้วยสวัสดีนะคะพี่สุทัศน์อนุกูลแล้วก็พี่ตุ๊กปชมนนะคะแก้วเรืองพี่ลำพันธ์ศิลาวงศ์พี่แหนมโพหวายเจ๊ไปพังงามาน้องปาล์มแฟนของน้องวินัยก็น่ารักมากอ๋อไปสวนถุงแป้งมาใช่ไหมคะโอ้โหเลิศเนาะสวนเขาเป็นไงบ้างตอนนี้นะที่พังงาก็บอกว่าต้องไปเสาร์อาทิตย์ไปตลาดอะไรนะที่อยู่ใกล้บ้านของสวนถุงแป้งอะนะคะใช่ไหมคะพี่แหม่มสวัสดีทักทายน้องปาล์มด้วยนะคะน้องปาล์มแล้วก็ลูก

สาวของพี่วินัยสวนถุงแป้งที่พังงานะคะพี่ลำพันธ์สวัสดีด้วยนะคะพี่ใครเนี่ยพี่หนูพินพี่ชะลอพี่หนูทักแล้วเนาะก็ประมาณนี้เนาะตัวเลขก็ไหลมาเรื่อยๆนะคะสำหรับตอนนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะคะเข้ามาทักทายกันสำหรับในเช้าวันนี้กำลังจะดูพยากรณ์อากาศนะคะเพราะว่ามีการเตือนตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ11ถึง13ตุลาคม11ถึง13นะคะนี้เตือน15จังหวัด29อำเภอนั่นคือให้เฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในช่วงระยะเวลา3วันนี้นะคะ11ก็ผ่านมาแล้วนะวันนี้12 13ที่ไหนบ้างจะให้ระวังนะคะดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากอำเภอพบพระอำเภออุ้มผางจังหวัดตากอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีอำเภอคลองลานกำแพงเพชรอำเภอทองผาภูมิกาญจนบุรีอำเภอบางสะพานค่ะทั้งบางสะพานน้อยแล้วก็บางสะพานที่ประจวบอำเภอเขาพนมและคลองท่อมกระบี่อำเภอเมืองอำเภอคูระบุรีอำเภอทับปุดและอำเภอเกาะยาวของจังหวัดพังงาอำเภอช้างกลางนครศรีธรรมราชอำเภอท่าชนะท่าฉางพนมวิภาวดีสุราษฎร์ธานีอำเภอพะโต๊ะชุมพรอำเภอสุขสำราญกระเบอร์อำเภอเมืองจังหวัดระนองอำเภอเมืองและควนกาหลงของสตูลอำเภอรัตภูมิสงขลาอำเภอปะเหลียนและย่านตาขาวจังหวัดตรังอำเภอบันนังสตาอำเภอทานโตจังหวัดยะลานะคะนี่คือ15จังหวัด29อำเภอที่รัฐบาลเตือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากวันนี้และพรุ่งนี้นะคะ11 12 13เมื่อวานนี้ผ่านมาแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นทางใต้นะคะมีภาคเหนืออยู่2จังหวัดภาคกลางอีก2ก็ใครที่อยู่บริเวณเชิงเขาและพื้นที่ราชันนะคะให้ติดตามการประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดหรือถ้าพบสัญญาณผิดปกตินะคะฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำในลำห้วยเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็เพิ่มระดับอย่างเร็วมีดินไหลมาจากพื้นที่ลาดชันขอให้รีบออกจากพื้นที่อันตรายไปยังจุดปลอดภัยทันทีนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขามีระบบเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้านะซึ่งประเมินพบว่าพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เนี่ยมีความเสี่ยงเพิ่มเติมในหลายจังหวัดโดยเฉพาะภาคใต้นะคะกรมทรัพยากรธรณีก็ประสานเครือข่ายเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยให้ติดตามแล้วก็ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนกันอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้แจ้งเตือนประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันต่อสถานการณ์นี่คือที่จะมีการเตือนกันเอาแบบด่วนๆวันนี้นะคะก็ถือว่ายังต้องเจอวิกฤตอยู่นะคะโดยเฉพาะทางใต้ทางภาคกลางจริงๆก็ยังอ่วมอยู่นะคะหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะที่8ริ้วนะยังหนักอยู่นะคะอ้อลืมไปวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะ022481366นะคะ1สายช่วงบอกข่าวเล่าความสามารถโทรมาได้เหมือนเดิมนะคะ022481366นะคะเมื่อวานที่8ริ้วฉะเชิงเทรานะคะสถานการณ์น้ำก็ยังคงท่วมอยู่นะคะเพราะว่าน้ำทะเลนั้นหนุนสูงในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราน้ำในแม่น้ำบางปะกงนั้นเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนแล้วก็ถนนหลายจุดนะคะซึ่งคาดว่าส่วนหนึ่งก็เป็นผลจากมวลน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนในก่อนหน้านี้คืออำเภอบางคล้าอำเภอคลองเขื่อนนะแล้วก็จากจังหวัดปราจีนก็มาที่นี่ทั้งหมดประกอบกับเป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูงก็เลยส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงนั้นเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ล้นเข้าท่วมพื้นที่ริมน้ำก็ระดับน้ำในบางปะกงนั้นเนี่ยไม่มีทีท่าว่าจะลดนะคะมีแต่สูงขึ้นสูงขึ้น
่อเนื่องเลย

0: ะคะโดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงพยาบาลพุทธโสธรนะคะมีการปิดช่องจราจรอยู่1ช่องทางค่ะมีกระสอบทรายมากั้นอยู่เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นการเตรียมรับมือถ้าเผื่อว่าน้ำจากแม่น้ำเอ่อล้นเข้าโรงพยาบาลบริเวณตรงจวนผู้ว่าพบว่าน้ำเอ่อเข้าท่วมด้านหน้าแล้วก็ถนนโดยรอบแล้วนะคะส่วนเส้นทางสายหลักนะมีน้ำท่วมขังต่อเนื่องตลอดทั้งสายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสีโสธรตัดใหม่ถนนหน้าเมืองถนนพาณิชย์นะคะถนนมะลุพงริมน้ำและถนนชุมพลแล้วก็ตลาดโสธรก็ยังได้รับผลกระทบนะคะที่แม่น้ำบางปะกงเข้าท่วมพื้นที่ค้าขายพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องทยอยเก็บร้านหยุดขายกันเร็วกว่าปกติเพราะว่าลูกค้าน้อยอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะคนมาจับจ่ายก็น้อยลงนะคะคือปกติเนี่ยพ่อค้าก็บอกระดับน้ำตรงนั้นนะคะเวลามันขึ้นมันลงเนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทุกปีแต่ว่าปีนี้น้ำเยอะกว่าปกติแล้วก็น้ำยังคงสูงต่อเนื่องนะคะแตกต่างจากปีที่แล้วตอนนี้เป็นผลมาจากน้ำเหนือที่ไหลลงมาสมทบเป็นจำนวนมากค่ะก็จะทำยังไงก็ต้องหาแนวทางในการระบายน้ำออกสู่ปากอ่าวให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะคือถ้ามองในมุมชาวบ้านก็บอกว่าการนำเรือมาผลักดันน้ำเนี่ยต้องช่วยบริเวณปากอ่าวอย่างจริงจังอาจจะให้มวลน้ำเนี่ยมันไหลลงสู่ทะเลได้เร็วขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าในมุมของชาวบ้านก็บอกว่าก็ดูเหมือนว่าคือเรือก็ทำงานไปก็ผลักดันไปอย่างนั้นนะแต่ว่ามันไม่ออกอ่ะมันน้ำก็ยังสูงขึ้นสูงขึ้นอ่ะมันดันยังไงน้ำสูงก็แตกเหมือนกันนะคะทรัพย์สินนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะคะความเสียหายก็จะเป็นเยอะหน่อยสำหรับที่ฉะเชิงเทราสำหรับปีนี้นะคะน้องโด้งสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะก็เห็นใจชาวบางปะกงเราแปดนิ้วค่ะโอ้น้ำไม่ลดเลยอ่ะมีเจ็ดสูงขึ้น
1: ครับ
0: นะคะโดยเฉพาะช่วงกลางคืนก็บอกว่าโอ้โหคือต้องเฝ้าระวังตลอดอ่ะนอนไม่สนิทนอนหลับไม่สนิทนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เนาะกี่วันแล้วไม่รู้นะต้องทนอยู่นี้นะ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: อ้วนจริงปีนี้นะคะหลายจุดด้วยนะคะก็ตอนนี้หลายพื้นที่นะคือช็อกอ่ะช็อกจริงๆนะคะอย่างเนี้ยที่ปาจีนที่กบิลบุรีนั่นแหละปรากฏว่าชาวบ้านแถวนี้เขาเลี้ยงปลาในกระชังรงเป็นปลาทับทิมนะคะ
1: คร
0: ับ โอ้ตอนนี้ตายหมดยกกระชังเลยค่ะแถมกินเหม็นเริ่มรุนแรงด้วยนะคะคือปลาเนี่ยลอยเป็นแพเลยอ่ะตายหมดแล้วปลาขาวปลาหลดปลาตะเพียนลอยตายเกลื่อนแล้วนะคะพอน้ำมันลดคือมันท่วมขังใช่ไหมตอนแรกพอน้ำลดปุ๊บปลาลอยตายหมดเลยสภาพน้ำก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดำกลิ่นเหม็นรุนแรงมากแล้วก็ไหลมาสู่จุดนี้ค่ะ
1: ครับฟังแล้วฟังคนที่เลี้ยงปลานะพี่คนที่ทำธุรกิจอ่ะโอ้เขาบอกว่าหมดตัวเลยพี่เป็นสิบล้านเลยเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าถ้าแล้วยิ่งถ้าทางอำเภอรวมกันเนี่ยน่าจะเป็นร้อยล้านนะที่ลงทุนไปแล้วก็
0: เนี่ยค่ะเนี่ยบ้านนี้บอกว่าเลี้ยงไว้70กระชังปลาทับทิมตายเกือบหมดเนื่องจากว่ามันโตยังไม่พอที่จะจับขายได้อ่ะตอนแรกก็ต้องเร่งย้ายออกย้ายก็ย้ายไม่ทันต้องย้ายไปฝากเลี้ยงไว้ที่ชลบุรีนะคะส่วนที่เหลือก็ใส่ถังออกซิเจนเอาไว้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเหลือเท่าไหร่ยังไงแต่ว่าก็ทำไปก่อนอ่ะเท่าที่มีกำลังนะคะนี่ค่ะโอ้น่าเห็นใจมากเลยเนาะในเพจของพระอาจารย์ไพรินทร์เจ้าอาวาสวัดปทุมบูชาที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ที่ปราจีนนะตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวชื่อดังเลยนะเพราะว่าอะไรมีปู่ท้าวเวสสุวรรณอยู
1: ่
0: นะคะคนก็จะชอบไปขอพรขอเลขอะไรก็ว่าไปเนาะเพจพระอาจารย์เจ้าอาวาสก็โพสต์บอกว่านี่เป็นวิดีโอสัตว์น้ำนานาชนิด

0: ลอยขึ้นมาอ้าปากหายใจเหนือผิวน้ำเพราะว่าน้ำเน่าเนี่ยมันครอบคลุมตลอดทั้งสายแล้วนะคะสัตว์น้ำน้อยใหญ่ทั้งปลากระโห้ปลากระโห้นี่คือตัวนึงเป็น50กิโลนะน้องมันอ้าปากคือประมาณว่าหายใจอยู่เหนือผิวน้ำอ่ะร่อแร่อ่ะที่นี่คือน้ำมันเน่าน้ำเน่ามาจากไหนมาจากพื้นที่ของชาวบ้านนะคะเขาบอกว่ามาจากการที่วัชพืชเน่าเปื่อยนะน้ำเน่าเสียในทุ่งนาไร่มันสำปะหลังน้ำเน่าเสียในไร่ข้าวโพดแล้วก็ไหลมารวมที่นี่หมดเลย
1: ครับ
0: สุดท้ายก็เลยทำให้ปลาเนี่ยนะคะอ้าปากหายใจแล้วก็ทยอยตายกันน่าจะเกือบหมดแล้วค่ะ
1: ถึงว่าที่เขาบอกนะก็หมดตัวกันเลยอ่ะ
0: หมดตัวจริงหมดตัวจริงใช่ค่ะเนี่ยไอ้ที่ท่านก็ชาวบ้านก็มาจับปลามาตักกุ้งอะไรเงี้ยไปรับประทานไปทำอาหารแต่ไม่ทันก็ต้องปล่อย
1: เขาบอกเดี๋ยวเขาเนี่ยพวกเขาเนี่ยเหมือนเจ๊งสองต่อแล้วพี่เจ๊งรอบนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวพอน้ำลดซื้อลูกผันปลามาเลี้ยงทุกกระชังเลี้ยงพร้อมกันอีกพอโตโตส่งขายพร้อมกันก็ขายไม่ได้อีกเพราะว่ามันเริ่มพร้อมกันโตพร้อมกันขายพร้อมกันอีกเจ๊งรอบสองอีกเขาว่างั้นเออก็จริงนะ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: เ
1: ดือดร้อนเดือดร้อนกันหมด
0: เดือดร้อนจริง
1: นะฮะจ่ายหน้าไมค์เราก็เดือดร้อนเหมือนกันพี่สี
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวไปรับกันเนาะ
1: ครับผม
0: สงสารค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
1: สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: คุณพี่นิยม
3: ครับ
1: พี่นิยมอยู่หาดใหญ่ใช่ไหมครับ
3: ครับอยู่หาดใหญ่ไอ้ผมจะมาสอบถามเรื่องเงินคนผู้สูงอายุนะครับยังไม่เข้าเลยครับ
1: ของเดือน
3: ครับของเดือนนี้นะครับ
0: แล้วคนอื่นก็เข้ากันไหมของเดือนตุลาเขาบอกว่าเลื่อนเหรอคะเลื่อนวันเดียวเองค่ะคุณลุงจากวันที่9เป็นวันที่10ออกแล้ว
3: ที่10ก็มันก็ตรงวันเสาร์อาทิตย์พอดีนะครับไปกดแล้วไม่ออกครับ
0: เลื่อนขึ้นมาจากวันที่10อ๋อไปออกวันที่9ทั่วทีอ่านผิดปกติออกวันที่10เขาเข้าบัญชีให้ตั้งแต่วันที่9ค่ะ
3: ครับผมไม่ก็ไม่ครับ
0: อ๋อค่ะแล้วได้ถามคนอื่นไหมว่าเขาเข้ากันหรือเปล่า
3: เข้าครับ
0: คนอื่นเข้าเนาะ
3: นั่นนี่ก็เขาได้กันแล้ว
0: เขาได้กันแล้ว
3: ครับ
0: ของลุงนิยมยังไม่เข้าคนเดียว
1: แต่เดือนที่ผ่านมาของลุงไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหม
3: แฟนครับของแฟนของคนนางอุไรทองใสครับ
0: ครับของแฟนไม่เข้า
1: แล้วเดือนก่อนๆไม่มีปัญหาใช่ไหมครับ
3: ทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับทุกครั้งมันเข้าทุกแต่เงินของผมเงินที่การของผมนะเข้าแล้ว
0: อ๋อต้องเช็คตรวจสอบยอดค่ะไม่เข้าเงินไม่เข้า
3: เงินงานก็ไปกดดูก็มันเงินมันเหลืออย
0: ู่ก็ไม่มี
3: สามสิบเก้าสิบแปดบาทก็ยอดเงินมันมีอยู่แต่ว่า
0: ทำไมเป็นอย่างนั้นไปก็เขาโอนกันวันที่9ค่ะเดือนนี้เนื่องจากตรงกับวันหยุดก็เลยโอนเร็วไป1วันให้1วัน
3: ครับผม
0: ค่ะปกติเข้าตลอดใช่ไหม
3: ครับผม
0: แปลกเนาะเดือนนี้แสดงว่ามีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างน้องรุ่งเนาะ
1: อืม
0: ค่ะต้องนะต้องโทรเดี๋ยวให้เบอร์โทรไปตอนนั้นต้องให้เบอร์โทรไปไหนค่ะ
1: เอาเบอร์บัญชีกลางเลยเนาะเป็นคอลเซ็นเตอร์แล้วกันนะฮะนี่ฮะ
0: เอาเลยค่ะ
1: คุณลุงลองเดี๋ยวสายๆโทรเบอร์นี้ดูไหมครับ02
3: ถือดิเดี๋ยวบอกไอซีนะครับ
0: ครับได้ค่ะได้ค่ะคุณลุง
3: 02
1: 270
3: 270
1: 6400
3: 64

0: ครับ
1: แค่นี้เหรอครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ใช่ครับนี่เบอร์โรแมนติกยางเป็นคอลเซ็นเตอร
1: ์02270640ใช่ไหมครับ
0: 6400ใช่ครับใช่ครับ
2: ทองลองดูนะคะช่วงเหลือสายหน่อยอันนี้เป็นเบอร์ของกรมบัญชีกลางผู้โอนเงินเลยค่ะคุณลุงนี่หรือบัตรเดี๋ยวนะเอาใช่เบอร์นี้เลยค่ะ02-270-6400ในเวลาราชการนะคะเดี๋ยวสักประมาณเนี่ย8:30เป็นต้นไป6400ค่ะ6400นะคะคือมันแตกตรงที่ว่าของคนอื่นเข้าแต่ว่าของคุณป้าไม่เข้าเนาะมีความผิดพลาดอะไรบางอย่างนะคะนี่เป็นเงินช่วยเหลือจากภาครัฐนะคะลองเดี๋ยวเขาก็จะถามเลขบัตรประชาชนแหละค่ะนะเดี๋ยวช่วงสายๆนะคะค่อยโทรไปนะคะ
1: ครับผม
2: คนอื่นได้ปกติหมดเลยค่ะคุณลุง
1: ครับแต่ว่า
0: ผมก็จะมี
1: อาการของคุณศรีกับจามอนเป็นประจำตั้งแต่สมัยไหนแล้วครับ
0: อ๋อครับนี่ในคอมเมนต์ในโซเชียลของกรมบัญชีกลางมีคนไปทวงเหมือนกันนะของผมเดือนตุลายังไม่ได้เลยครับของแม่ครับแสดงว่าก็อาจจะยังมีเดี๋ยวรอดูวันนี้ไหมลองดูวันนี้สักวันนะ
2: เผื่อเขาโอนเผื่อวันนี้ยังโอนเพิ่มเติมนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะนะคะ
1: ครับผม
2: ค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะทั้งคุณลุงคุณป้าทั้งสองท่านนะคะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: จ้ามาดูข่าวกันต่อนะคะอย่าใจคนจนเนี่ยหลายคนก็รอคอยนะจากรัฐนี่แหละค่ะในการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนไหนก็ตามนะคะถ้าเผื่อว่าเป็นไปได้นะอยากให้โอนกันครบทุกบาททุกสตางค์นะคะความผิดพลาดต้องมีน้อยที่สุดอ่ะ
1: ครับ
0: ขั้นตอนเราก็ไม่รู้ว่า
1: ที่เขารอแล้วรอมานับวันรอเลยอ่ะเนี่ย
0: จริงเข้าใจคนรอเลยค่ะแล้วพอวันที่
1: ครับ
0: ก็รอแล้วรออีกรออ้าวพอไม่มามันก็ใจเสียนะคะนี่ค่ะตอนเมื่อวานนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งโหเซ็งมากเลยค่ะเกินใจเสียแล้วร้านนี้อยู่ริมถนนอัสสัมชัญสัตพงษ์ที่ดอนหัวล่อชลบุรีค่ะน้องดงเขาดูภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านนะคะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวก็เปิดตั้งแต่เช้านะคะคนนี้เดินเข้าร้านเป็นคนแรกของวันเป็นผู้หญิงนะคะเข้ามาสั่งก๋วยเตี๋ยวกินเสร็จก็ทำทีสแกนจ่ายเงินแต่ไม่ได้กดยืนยันอาศัยจังหวะไหนก็ไม่รู้เดินออกจากร้านไปแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ปื๊ดไปเลยเจ้าของร้านบอกว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มาคนแรกของวันเลยร้านก็ไม่ใช่ขายดีนะเปิดแต่เช้าแต่มาตั้ง11โมงก่อนหน้านั้นไม่มีลูกค้าเลยมันเงียบอ่ะก็มาสั่งบะหมี่ลูกชิ้นเนาะแล้วก็สั่งเครื่องดื่มด้วยนะพอกินเสร็จก็ชำระเงินก็ทำทีสแกนจ่ายตรงหน้าเคาน์เตอร์เจ้าของร้านก็ไม่มีเกิดตรวจสอบก็ไม่มีเงินเข้าระบบก็ถามว่าแล้วก็ถามไงว่าโอนหรือยังเธอรีบเดินออกจากร้านเจ้าของร้านก็ไล่ตามไปพร้อมบันทึกคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานก็เดินไปย้ำบอกว่าเนี่ยค่าอาหารที่เธอสแกนเมื่อกี้มันยังไม่เข้านะมันยังไม่ตึงอะไรเลยแต่เธอก็ยังยืนยันว่าจ่ายแล้วก็เลยถามว่าเอาถ้าจ่ายแล้วเนี่ยทำไมเงินมันไม่เข้าตอนที่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าไปแจ้งความมาเลยอ้าวเธอแล้วก็ขับรถหนีไปเลยค่ะเนี่ยนี่คือลูกค้าคนแรกของร้านเจ้าของร้านบอกโอ้โคตรเซ็งเลยทำไมถึงไม่พูดกันดีๆว่าไม่มีเงินนะวันนี้ติดไว้ก่อนได้ไหมคุยกันดีๆพร้อมรับฟังแต่ไม่ควรทำทีเหมือนจะจ่ายแล้วแล้วก็หนีแบบนี้เนี่ย
1: เนียนเลย
0: เน
1: ี่
0: ย
1: เนียนเลยเจอคนเนียนซะแล้ว
0: เนียนใช่
1: ครับ
0: นิสัยต้องอย่างนี้เลยนิสัยจริงๆนี้นะ มันไม่ถึงร้อยหรอกก๋วยเตี๋ยวชามนึงกับน้ำอีกขวดนึงน้องไม่มีก็บอกเขาว่าวันนี้ไม่มีตังค์นะหิวเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาให้เลยก็ว่าไปใช่ไหม
1: อ๋อครับ
0: แต่มาทำแบบเนี้ยทำทีสแกนแล้วหนีพอเขาทวงก็หนีเป็นแล้วเป็นคือส่วนใหญ่แม่ค้าเขาถือนะลูกค้าคนแรกของเขาอ่ะต้องมาแบบเพ่งๆอ่ะร้านค้าส่วนใหญ่ก็จะถือนะบอกว่าเฮ้ยร้านวันเรียกว่าลูกค้าคนแรกอ่ะขอให้สั่งเยอะๆขอให้แบบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้โอ้โหคนแรกก็หนีซะละพี่โกงละ
1: เปิดเหมือนเปิดมาเลิกไม่ดีอ่ะนะ
0: ใช่คือรออยู่โอ้ยคนแรกมาตั้ง11โมงมาแล้วก็นั่นแหละสวยเลยเนี่ยแล้วเขาบอกว่าคือเข้าใจไหมเขาบอกว่าเขารอว่ามันนู่นแหละมันจะตึงอ่ะเพราะเป็นลูกค้าคนแรกก็มีเวลาไงคือถ้าเป็นลูกค้าเยอะๆในร้านเนี่ยบางคนอ่ะเขาก็แค่พยักหน้าว่าสแกนแล้วนะคะเจ้าของร้านก็พยักหน้าเพราะเขาไม่ว่างที่จะตรวจสอบ

0: นนั้นแต่อันนี้ก็มีเวลาไงเพราะว่าลูกค้าคนเดียวคนแรกก็ยังไม่ตึงสักทีอ๋อไม่มีไม่ได้โอนไม่ได้สแกนแต่ไม่โอนไม่ยืนยันอะไรทั้งสิ้นก็ไม่รู้ว่ามีเงินหรือไม่มีเงินนั่นในบัญชีเขาอะนะการเดาไม่ถูกจริงอย่าทำกันอย่างนี้เลยค่ะ
1: เห็นใจพ่อค้าแม่ค้ากันด้วยนะ
0: ค่ะไม่มีก็จริงๆก็อย่างที่เขาบอกอ่ะไม่มีก็คุยก็บอกเขาได้ไม่ต้องทำเป็นว่าสแกนอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: มันเสียความรู้สึกค
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่ค่ะวันนี้ในกรุงเทพหยุดใช่ไหมคะ
1: วันนี้จะเป็น work from home นะพี่ขอความร่วมมือเนาะ12
0: อ๋อ14เนื่องมาจากว่าเราเป็นเจ้าภาพการประชุม World Bank นะคะวันนี้
1: ใช่จะหยุดจริงๆก็คือ16วันศุกร
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: อันนั้นเนี่ยหยุดรัฐบาลประกาศหยุดให้เป็นวันหยุดราชการนะครับ
0: เป็นวันหยุดราชการไปเลยนะคะวันที
1: ่วันศุกร์วันเดียวแต่ว่า
0: วันนี้
1: 2 4 5เนี่ยยังต้องทำอยู่ครับพี
0: ่ค่ะก็ต้องทำงานกันต่อเพราะว่าคนทำงานก็ในกรุงเทพก็เริ่มมีความสะดวกนะคะเดี๋ยวเขาเตรียมจะใช้ระบบตั๋วร่วมแล้วนะคะสำหรับรถไฟฟ้าตั้งเป้า1มกราคมปีหน้าเลยค่ะติดศูนย์ก็อีกแค่2เดือนเศษเท่านั้นเองนะเพื่อให้การเดินทางนั้นเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นแล้วก็ลดภาระค่าเดินทางไปได้หน่อยระบบใหม่นะคะค่าแรกเข้า17บาทค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อ1ขา1ขาการเดินทางนะเที่ยวไปก็4ไม่เกิน45เที่ยวกลับก็ไม่เกิน45แม้ว่าใครจะใช้บริการหลายสายนะจะนั่งสีเขียวสีเหลืองสีชมพูสีม่วงสีน้ำเงินแล้วก็แต่นะคะก็ไม่เกิน45บาทต่อ1ขาแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าซ้ำอีกแล้วครั้งแรกเสียไปแล้ว17บาทก็จบเลยนะคะอันนี้กระทรวงคมนาคมจัดให้ใช่เลยนะคะก็เห็นบอกว่ากำลังอยู่ระหว่างการหารือในการเข้าสู่เชื่อมต่อสำหรับระบบ EMV นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ใช้บัตรไอตัวเขาเรียกบัตรแรปปิดอ่ะก็เดี๋ยวจะให้เชื่อมด้วยบัตรแรปปิดนี่คือใช้อยู่ในสายสีเขียวนะสายดั้งเดิมนะสายสีเขียวเนี่ยเป็นแกนหลักที่เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสำคัญสายอื่นด้วยนะทั้งสีม่วงสีน้ำเงินแล้วก็เส้นทางที่จะเปิดเพิ่มในอนาคตเพราะนั้นเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะเชื่อมให้หมดเลยนะคะเป็นการจ่ายผ่าน EMV หรือว่าบัตรชำระเงินที่ใช้กันอยู่ในระดับสากลคือประมาณว่าฝรั่งต่างชาติประเทศไหนก็มาใช้ได้มาแตะปุ๊บก็ได้ทันทีเลยค่ะน้องดง
1: ครับผมเนี่ยคุณแม่เพิ่งนั่งสายสีเขียวเมื่อวันเสาร์ฮะแม่เข้าไปดูคอนเสิร์ตนะแล้วจะไม่ได้นั่งรถไม่ได้นั่งรถไฟฟ้านานนะพี่จ
0: ะ
1: บอกโหเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้า65บาทจากสถานีอุดมสุขไปสยาม
0: โอ้แพงขึ้นใช่มั้ย
1: 15บาท
0: โอ้นี่ก็ไม่นั่งนานอ๋อมันแพงขึ้นเนาะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวต่อไปจะไม่เกิน45บาท
1: ครับคนที่ทำงานจะทำยังไงเนี่ยไปกลับ130เราบอกก็ต้องจ่ายแล้วมั้งเลยทำยังไง
0: ก็เราถึงเห็นว่าเฮ้ยทำไมรถเมล์ร้อนอ่ะคนยังเยอะอยู่เพราะอย่างนี้แหละบางคนก็ยอมตื่นเช้ามากนานกว่าปกติคือตื่นเร็วเพื่อลดภาระของตัวเองก็คือยอมนั่งรถเมล์เอาทั้งวง
1: ใช
0: ่รถเมล์ตลอดสายก็นั่นแหละเกิน10บาท
1: ครับ
0: นะคะ
1: เข้าใจว่า
0: เ
1: ข้าใจว่ามันจากอ่อนนุชมาถึงโน่นอ่ะการเคหะตรงนู้นอ่ะมันเป็นส่วนต่อขยายมันต้องเสียน่าจะหมายถึงว่ามันเสียเงินเพิ่มครับ
0: ใช่เพราะมันคืออย่างปัจจุบันนี้มันจะมีค่าแรกเข้าซ้ำเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันที่1นี้นะคะเห็นท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคุณวิพัฒน์บอกว่าน่าจะทันวันที่1มกราคม

0: าคมนี้เป็นต้นไปนะคะเน
1: ี่
0: ยโอ้ถ้าเสียค่ารถไฟฟ้าวันหนึ่งร้อยกว่าร้อยบาทอย่างเงี้ยนะคะมันก็ไม่ไหวเน
1: า
0: ะมันเยอะเยอะเกินไป
1: พี่เดือนหนึ่งหักเสาที่ต่อ22วันโอ้โหวันละร้อยกว่าค่ารถก็ได้ประมาณ 3,000 นะต
0: ่
1: อเดือนเนาะค่าของชีพนะครับ
0: โอ้โหนี่คือเฉพาะค่ารถนะมันเยอะมากนะเป็นเงินก้อนใหญ่เลยเนาะ

0: แต่ถ้าวันเดียวไปกลับไม่คุ้มก็ซื้อเอาเป็นขาไปแบบนี้ดีกว่านะคะก็เมื่อค่าโดยสารถูกลงแน่นอนแรงจูงใจให้ประชาชนนั้นมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นคือก็จะช่วยลดไอเนี้ยลดยนต์บนถนนลดความแออัดได้นะรถก็จะไม่ติดแล้วก็เรื่องของฝุ่น PM 2.5 ด้วยนะคะเดี๋ยวรถเมย์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะคะปีหน้าเนี่ยเขาจะใช้ EV เข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะประมาณ 1,520 คันนะคะปีหน้าเริ่มต้นทั้งปีเนี่ยตลอดทั้งปีเห็นบอกว่ามีการตั้งเป้าว่าขสมกจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าให้หมดเลยค่ะภายในปีหน้า70นะคะรถน้ำมันของขสมกจะไม่มีแล้วนะคะแล้วก็ข่าวว่ารถมี EV ชุดใหม่นี้ไม่มีรถร้อนนะคะติดแอร์ทั้งหมดเลยแล้วก็มีพื้นที่สำหรับทางลาดให้กับผู้ใช้วีลแชร์ได้ขึ้นสะดวกด้วยนะคะพอรถจอดปุ๊บเนี่ยมันจะมีไฮดรอลิกนะคะเป็นทางลาดปูให้กับรถวีลแชร์ได้เข็นขึ้นสะดวกลงสะดวกเหมือนญี่ปุ่นอะเอออย่างนั้นเลย
1: ครับ
0: ค่ะเหมือนญี่ปุ่นเหมือนแถวอังกฤษยุโรปก็จะเป็นอย่างนี้คือบางทีคนขับรถเนี่ยไม่ต้องลงมาช่วยก็ได้คนที่ใช้วีลแชร์เขาสามารถที่จะเข็นขึ้นเองได้เลยค่ะน้องนุ่ง
1: ครับผม
0: ค่ะอันนี้ก็ดีนะคะมันนี่เป้าหมายขอให้ทำได้จริงๆนะคะมันก็จะดีมากสำหรับคนที่ไปทำงานไปธุระไปนู่นไปนี่เนาะเพราะว่าภาพใหญ่ในกรุงเทพนี่นะคะมันเออัดมากนะเอาจริงๆคือเราเห็นภาพตอนที่นั่นแหละรถไฟมาชนรถเมียน้องบุ้งเนาะ
1: ครับ
0: นั่นคือเพราะรถติดนะคะมีที่ไหนในโลกเนี้ยรถเมจอดอยู่ขวางทางรถไฟก็ชนเข้ากลางลำเลย
1: โ
0: อ้นั่นแหละน่ากลัวตรงนี้งั้นถ้าเผื่อว่ารถน้อยลงรถยนต์เนี่ยนะน้อยลงก็จะไม่มีปัญหานี
1: ้ครับผม
0: ค่าบริการถูกลง
1: ค่ะหาข้อมูลมาให้นะครับพอดีเจอนะครับเจอพี่ๆเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนรายการเราอยู่แถวนั่นนะพี่ลำลูกกาธัญญะแถวนู้นนะที่น้ำกำลังท่วมอยู่นะครับแถวปทุมนะครับพี่นะฮ
0: ะ
1: ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าไอ้เงินเยียวยาเนี่ยลงผ่านแอปทางรัฐแล้วนะแต่เทศบาลเนี่ยก็ยังบอกว่าต้องมาลงที่เทศบาลต้องเอาเอกสารไปยื่นที่เทศบาลอีกว่าเอ๊ะเขาก็บอกเอ๊ะทำไมมันซ้ำซ้อนกันทำไมมันซ้ำซ้อนนะครับเนา
0: ะ
1: แต่ผมไปดูข้อมูลนะถ้ามันเป็นเงินไอ้ที่ 9,000 บาทปอพรเนี่ยนะครับจริงมันยื่นผ่านทางรัฐก็จบแล้วนะพี่ก็จบ
0: ใช่ใช่ก็จบแล้วทำไมต้องไปเทศบาลไปอบต.อะไรกันอีกเหรอ
1: นอกจากว่ามันจะเป็นเงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านค่าอะไรมันก็น่าจะก้อนเดียวกันนะ
0: ค่า
1: จะก้อนเดียวกัน
0: เอาไง
1: เพราะง
0: ั้
1: น
0: แล้ว
1: ทางพี่ที่เทศบาลด้วย
0: ต้องไปส่งเอกสารคืออะไรไปยืนยันว่าน้ำท่วมบ้าน
1: ไปกรอกข้อมูลใช่ไปกรอกข้อมูลที่เทศบาลใหม่ที่พี่เขาว่าอย่างนั้นนะครับว่าก็ต้องไปเขาถามมาว่าหาข้อมูลให้หน่อยว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะผมดูในหลักเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์เงินช่วยเหลือตามมติครม.เนี่ยนะพี่เขาก็ให้ยื่นผ่านทางใดทางหนึ่งนะ
0: ใช่
1: จะยื่นทางรัฐก็ได้หรือว่าจะไปที่อปท.ก็คือทางเทศบาลก็ได้นะครับแต่จริงมันเป็นเงินก้อนเดียวกันนะ
0: ค
1: ่ะนะครับ
0: ทำไมยุ่งยากขนาดนั้นเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เนี่ยพี่ก็บอกโอ้โหลงผ่านแอปแล้วก็ยังต้องไปค้นหาเอกสารไปลงที่อำเภอฝ่าน้ำไปอีกอะ
0: ่ะ
1: ลืมถ

0: ามมาว่าของเทศบาลอะไรนะฝากหน่อยนะครับ
1: อืม
0: เดี๋ยวถ้าวันนี้มีโอกาสเดี๋ยวจะลองสอบถามให้อีกทีนึงนะของฝั่งปทุมนะฮะ
1: ค่ะแต่ว่าก็กว่าจะได้นะคะน้ำตาเล็ดน้ำตาไหล
0: ครับ
1: ไม่ใช่ปลื้มใจนะเหนื่อย
0: ใช่คือมันจะมี2 อย่างก็คือเงินช่วยเหลือไอ้ในแอปทางรัฐเนี่ยอันนี้ตามมติครม. 9,000 นะ 9,000 แต่ทีเนี้ยมันจะมีอีกก้อนนึงเป็นเงินช่วยเหลือจากทางเทศบาลอันเนี้ยจ่ายตามจริงเรื่องของค่าซ่อมแซมบ้านอันนี้อีก 88,600 บาทแต่จ่ายตามจริงนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ต้องไปยื่นผ่านเว็บผ่านทางเทศบาลโดยตรงก
1: ็
0: เลยไม่รู้ว่า
1: หลักฐานไป
0: ใช่ก็เลยไม่รู้ว่ามันพี่เขาไม่ได้เล่ารายละเอียดมาว่ามันเป็นเงินอะไรเขาใช้คำว่าเป็นเงินเยียวยากันนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองสอบถามดูถ้าเป็นเงินเยียวยารัฐบาล 9,000 เนี่ยอันนั้นไม่ต้องไปเทศบาลแต่ว่าถ้าเทศบาลท้องถิ่นนะเขาบอกเดี๋ยวจะมีเงินให้อีกก้อนนึงเป็นเงินค่าซ่อมแซมบ้านอันเนี้ยมันก็แยกกันคนละก้อนก็ถ้าพี่ฟังอยู่นะเราก็พี่ไปพอดีก็ลองตัวแทนสักคนไปถามก็ได้ว่าที่มาเทศบาลเนี่ยมันเป็นเงินของปภ.หรือเงินต่างหากถ้าเป็นเงินเดียวกันก็ต้องแย้งเขาว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นเงิน 9,000 เนี่ยขอให้ลงในแอปทางรัฐได้นะคนอื่นคนที่มาหลังๆจะได้ไม่ต้องเดินทางมานะครับ
1: ใช่
0: แต่ถ้าเขาบอกว่ามันเป็นเงินช่วยเหลืออีกก้อนนึงตามระเบียบท้องถิ่นเป็นเงินค่าซ่อมแซมบ้านค่า เครื่องมือประกอบอาชีพอันนี้อีกก้อนหนึ่งอันนี้ต้องไปยื่นด้วยตัวเองที่เทศบาลหรือว่าถ้าคนกรุงเทพก็ที่เขต
1: สำนักงานเขตได้เลย
0: สำนักงานเขตได้เลย
1: อันนั้นก็น่าจะเอาเอกสารเยอะหน่อยใช่ไหมเพราะว่าต้องมีภาพถ่ายต้องอะไรเงี้ยว่าเสียหายจริงเท่าไหร่ยังไงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่พี่เพราะเขาจะจ่ายตามจริง
1: แต่ตามจริงไปรายละเอียด
0: ครับ
1: ค่ะก็ขอให้เจ้าหน้าที่ใจดีกับชาวบ้านหน่อยนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: อธิบายให้ชาวบ้านฟังจะได้เขาจะได้ไม่เอ๊ะทำไมฉันลงทางรัฐแต่ทำไมฉันต้องมาเทศบาลอีกเนี่ยถ้ามันเป็นคนละก้อนนะก็ว่ากันไปแต่มันเป็นก้อนเดียวกันเนี่ยก็ต้องถามว่าทำไมเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ถนัดจะบอกไม่ถนัดก็ไม่ได้ถ้ามันเป็นเงินก้อนเดียวกันจะบอกไม่ถนัดระบบชอบให้มายื่นเอกสารมากกว่าก็ไม่ได้นะ
1: ค่ะคือตอนนี้หลายบ้านนะเพิ่งน้ำจะลดลงไปอ่ะพอน้ำลดคือไม่มีเวลาอย่าลืมนะคะน้ำลดปุ๊บถ่ายรูปไปก่อนนะอย่าลืมเพราะว่าบางท่านบอกว่าคือเป็นห่วงบ้านรีบจะทำความสะอาดอย่างเดียวเลยถ่ายรูปนะคะเพราะว่าในหลักเกณฑ์มันมีอยู่เงื่อนไขเนาะคือก็ต้องมีภาพถ่ายประกอบอะไรอย่างเงี้ยว่าบ้านเสียหายจริงท่วมประมาณไหนของข้าวของเนาะแล้วถ้าลืมเนี่ยเดี๋ยวไปอ้างแล้วเจ้าหน้าที่เขาสิ่งนี้แหละเขาไม่ง่ายนะคะเพราะนั้นถ่ายไว้เยอะที่สุดนะแล้วค่อยล้างนะไหนๆก็มันท่วมไว้หลายวันแล้วนะคะค่อยล้างบ้านให้เอี่ยมถ่ายรูปให้ครอบคลุมมากที่สุดใส่มือถือไว้ยังไงก็เอาไว้เป็นหลักฐานเดี๋ยวค่อยลบเอาทีหลัง
0: ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะพี่ที่แบบบางทีพวกได้ยินมาตามแบบในหมู่บ้านในเขาบอกว่าตอนน้ำมันขึ้นก็หนีก็อพยพไงเข้าไม่ได้บ้างอพยพบ้าง
1: ก็ไม่ได้ถ่าย
0: นะมาถ่ายทีก็ตอนน้ำมันลดแล้วอย่างเงี้ย
1: อันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: แต่ก็อาจจะเดี๋ยวนี้แบบผมเชื่อว่าแต่ละกลุ่มแต่ละชุมชนแต่ละตึกแต่ละเขาก็น่าจะมีรายกลุ่มกันเนาะก็เซฟรูปเพื่อนบ้านอะไรบ้างก็ได้นะครับว่าโอ้สถานการณ์ตอนวันที่พีคช่วงนั้นอะน้ำมันประมาณขนาดไหนอะเราอาจจะไม่ได้ถ่ายไปเองแต่ว่าลองเข้าไปดูในกลุ่มไลน์อะนะครับว่าเขามีส่งกันไหมมีถ่ายกันไหมแล้วเอามาประกอบ
1: ใช่
0: นะครับ
1: เดี๋ยวไม่มีหลักฐานนะเดี๋ยวนี้ทำอะไรก็ต้องรอบคอบนิดนึงนะคะ
0: ค่ะผม
1: ค่ะ มีข่าวดีหรือข่าวไม่ดีไม่แน่ใจนะของข้าราชการพลเรือนเรื่องโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดนะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยใกล้จะได้ข้อยุติแล้วทั้งดงต่อไปนะเขาจะใครอยากจะเกษียณก่อนอ่ะ50ปีขึ้นไปได้เลยเออ50ปีคุณก็เกษียณได้แล้วนะคะต่อไปแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็จะกำลังทำโครงการนี้อยู่จะเริ่มปีงบประมาณ70นี่เลยนะคะเฟสแรกใช้งบสักประมาณ 7,000 ล้านเบื้องต้นให้คนที่อายุ50ปีขึ้นไปแล้วจะผ่อนปลนคนที่อายุ40ปีขึ้นไปก็ได้ด้วยนะถ้ามีเหตุจำเป็นโดยเฉพาะถ้าหัวหน้างานเห็นชอบว่าคุณเกษียณไปได้เลย40ทำงานมาตั้งแต่อายุ25ใช่ไหมพอ40ปีก็ทำงาน15ปีแล้วเข้าเกณฑ์ได้เลยอันนี้ก็เป็นการลดหน่วยงานซ้ำซ้อน เห็นทางรองนายกประกรณ์นินประพันธ์นะคะฝ่ายกฎหมายเนี่ยของรัฐบาลก็บอกว่าตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะใกล้คลอดแล้วบอกว่าอย่างนั้นเลยเหลือประเด็นสำคัญคือเรื่องอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับคนที่จะร่วมโครงการนี้ก็เป็นลักษณะว่าให้อยู่ในระดับที่จูงใจข้าราชการสมัครใจร่วมโครงการนี้เพราะว่า อาจจะกำหนดให้ได้รับมากกว่า12เท่าก็เป็นไปได้เดี๋ยวต้องหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาความเหมาะสมเรื่องของงบประมาณนี่คือการให้ข้าราชการที่อายุ50ปีขึ้นไปสามารถเกษียณก่อน60นั่นแหละก็แสดงว่าตอนนี้ยอมรับแล้วว่ามันมีหน่วยงานที่แบบทำงานซ้ำซ้อนกันอยู่หลายกรมหลายกระทรวงด้วยค่ะน้องดุง
0: ครับผม
1: ค่ะนี่แหละก็
0: จะมีแล้วคนอยากหรือไม่อยากเกษียณไม่รู้นะ50
1: ก็คือถ้าบางคนก็บอกว่ามันเร็วไป
0: แต่ถ้าเขาได้บำนาญหลังจริงเขาก็
1: เขาให้เอาสมมติว่ามีเหตุจำเป็นต้องออกจริงๆคนนี้อาจจะต้องไปดูแลพ่อแม่หรือมีปัญหาสุขภาพนี่นะคะเดี๋ยวหัวหน้าหน่วยงานก็จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมเป็นรายกรณีแล้วก็ให้เกษียณไปแล้วก็รับเงินบำนาญเหมือนกับคนที่เกษียณปกติอายุ60ปัจจุบันเลยค่ะ
0: ว้าวเอาสิ
1: ค่ะเอาใช่ไหมใช่ไหมคะคือถ้าทำงานมานานและสักประมาณนี้แหละ10-20ปีอ่ะก็น่าจะได้ตอนนี้หน่วยงานแรกที
0: ่รุ่นหลังมันจะเป็นในกบขแล้วใช่ไหมกองทุน
1: ใช่ถูกต้องเลย
0: กองทุนหารกองทุนละ
1: ใช่ค่ะตอนนี้เขากำลังจัดระเบียบนี่แหละบุคลากรภาครัฐอยู่ว่าอันไหนที่รู้สึกว่าดูแล้วมันไม่จำเป็นแล้วอย่างเงี้ยเขาก็ยุบไปบ้างให้เกษียณไปบ้างอย่างล่าสุดเนี่ยเขายุบไปนี่ไงสถานการณ์ที่ดิน
0: อ
1: ่ะยุบแล้วนะคะธนาคารที่ดินนี่ยุบแล้วนะคะพนักงานบุคลากรประมาณรู้สึกจะ50คนน่ะก็โอนไปอยู่ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติสังกัดสำนักนายกเพราะว่าภารกิจเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยเขาบอกว่าอย่างนั้นอันนี้เป็นหน่วยงานที่ถือว่าซ้ำซ้อนก็ยุบไป
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวคงจะต้องมีอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะเร่งศึกษาว่าอันไหนซ้ำซ้อนก็ยุบไปลดภาระได้เยอะนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันค่ะ
0: ครับ

0: วชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญ

0: ความมาชูติโค
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิบฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
7: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
8: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
9: คุณมีกินหื่นไหม
10: ไม่มีแล้วพี่เต็มเม็ดหรอ
8: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
11: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวหมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
8: เขียวหมันเต็มเม็ด
11: จากไรทิป
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่า

0: 6นาฬิกา14นาทีกลับมาชั่วโมงที่2แล้วนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะส่งกำลังใจให้ชาวบางปะกงแล้วก็ทุกบางด้วยนะคะที่น้ำท่วมอยู
1: ่
0: อยุธยาก็ไม่น้อยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: ใจแล้วล่ะ
0: เพชรบุรี
1: เนาะ
0: วันนี้เพชรบุรีก็หนัก
1: หน้าฝนหน้ามรสุมนี่ก็ใกล้ผ่านไปแล้วนะครับ
0: ค่ะใช่ถ
1: ือ
0: ว่ากว่าจะผ่านไปได้นะกว่าจะผ่านไปได้นี่โอ้โหหนักหนามากเมื่อวานในเพชรบุรีฝนถล่มอยู่ประมาณ8ชั่วโมงหลายอำเภอด้วยนะคะเราเห็นรู้สึกบ้านพี่โจ้อ่ะพี่รัฐอ่ะพี่โจ้กับมูลชนีอ่ะก็เห็นมีการแบบต้องเฝ้าระวังด้วยนะคะเพชรบุรีค่อนข้างหนัก
1: ถ้าตกติดต่อกันเนี่ยหลอนเหมือนกันนะพี่นะเดี๋ยวนี้ตกเวลาฝนตกแบบตกไม่หยุดนี่ก็หลอนเลยอ่ะน้ำมันไปไม่ทันนะครับ
0: มันระบายไม่ทันทุกที่เนาะ
1: ครับ
0: น้ำจะระบายแบบช้ามากในแต่ละพื้นที่นะคะแล้วพอน้ำลดก็เจออีกเรื่องหนึ่งนะคะโอ้โหสารพัดแล้วก็อีกจุดเมื่อวานนี้อันเนี้ยรถของพระที่ปากท่อวัดป่ามหาอุทุมพรอยู่ที่อำเภอปากท่อราชบุรีนะคะทั้งพระทั้งชีกำลังจะไปร่วมสวดปาฏิโมกข์ลงแล้วคนขับรถเนี่ยตัดสินใจฝ่ากระแสน้ำมันต้านไม่ไหวอ่ะโดนน้ำซัดลงไปตกในลำห้วยนะคะโอ้โหกู้ภัยต้องเร่งค้นหานะคะเมื่อวานนี้รู้สึกว่าพระหายไปหนึ่งรูปนะคะทุกท่าน
1: โอ้
0: พระจำได้ทีใช่น้ำมันพัดไปคือเมื่อวานเนี่ยจะไปยังไงไปสวดปาฏิโมกข์กันอีกวัดหนึ่งนะคะห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสัก4กิโลนะช่วงฝนตกหนักพอดีค่ะแล้วก็น้ำป่านั้นไหลหลากลงมาแล้วปรากฏว่าคนขับรถก็ตัดสินใจนะคะขับข้ามไปมันเป็นคือตรงนั้นก็บอกว่าเป็นสะพานข้ามลำห้วยแล้วมีน้ำวนรถที่ตกลงไปก็เป็นปิกอัพนะคะมีพระภิกษุลอยคอกอดต้นไม้อยู่บางรูปก็ไปติดอยู่บนหลังคาบ้านกู้ภัยก็ช่วยเหลือขึ้นมาได้5รูปแม่ชี1คนขับรถวัดอีก1รวมทั้งหมด7แต่ทราบว่ายังมีพระที่ยังเกาะต้นไม้อยู่อีก1รูปก็พยายามไปค้นหาแต่ว่าเรื่องต้นเมื่อวานเนี่ยตอนประมาณสักเที่ยงๆก็ยังไม่เจอ
1: ครับ
0: โอ้ชุลมุนวุ่นวายเลยเมื่อวานนี้ทั้งหมด8รูปนะคะจากวัดป่ามหาอุทุมพรก็น่าจะยังไม่เจอ1รูปหรือเจอแล้วไม่ทราบเมื่อวานนี
1: ้โอ้ต้องฝากเตือนเน้นย้ำเลยนะครับบางทีกระแสน้ำเห็นหลายคลิปแล้วพี่คนถ่ายมานะแล้วคนที่ถ่ายแบบเนี่ยฝืนบอกแล้วอย่าไปเดี๋ยวดูนะน้ำพัดแน่บางคนก็มอไซค์บางคนก็รถกระบะเนี่ยนะกระบะเนี่ยนึกว่าเอาอยู่ในบางทีเนี่ยขับไปเรื่อยๆน้ำมันจะมีช่องที่เหมือนเป็นช่องน้ำอะครับพี่แล้วโดนพัดไปกับน้ำก็มีคล้ายๆเคสนี้นะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเส้นทางดีกว่าเนาะอ้อมหน่อยหรือถ้าไปไม่ได้จริงก็ต้องยอมแหละตัดขาดก็ต้องยอมอ่ะ
0: ก็ต้องต้องหยุดอ่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อวานกรุงเทพนี่รถติดเลยนะพี่ตอนเช้าถ้าใครแบบเอ๊ะทำไมวันนี้รถติดจังไม่รู้ออกไปเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ไปเจอเนี่ยที่เลือกตั้งประกันสังคมอ่ะพี่
0: อ๋อได้แล้วนี
1: ่เมื่อวานรถติดชนิดที่ว่าแบบโอ้โหครับผม
0: คนก็ไปเลือกตั้งกันล้นหลามเลยนะคะบางพื้นที่บางจังหวัดนี่เข้าคิวเลยนะ
1: ครับ
0: ก็ได้แล้วนะคะสำหรับบอร์ดชุดใหม่ของประกันสังคมใช่ไหมคะ ครับผมก็เป็นไปตามคาดเลยเนาะทีมประกันสังคมก้าวหน้าเหรอ
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะนำลิ้วเลยนะคะทั้งฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนเห็นบอกว่าได้คะแนนเท่าไหร่
2: นะ
0: เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะ
1: คุณจัดสลัมเนี่ยนะฮะเขาก็เหมือนเป็นหัวหอกของทีมเนาะในการเรียกร้องต่อสู้สิทธิประกันสังคมนะครับของกลุ่มทางประกันสังคมก้าวหน้านะครับเขาก็บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะครับหลังจากนี้ไม่มีนะครับปฏิทินจะมีแบบปฏิรูปปฏิรูปนะครับก็เขาบอกว่าเขาก็จะเข้าไปนะครับสร้างสวัสดิการที่ดีให้กับผู้ใช้แรงงานนะผู้ประกันตนทุกคนครับจะอันดับแรกที่จะเข้าไปทำเลยเนี่ยก็คือเตรียมทำให้กองทุนสวัสดิการนะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกองทุนนี้เนี่ยกลับมาเป็นของทุกคน
0: ค
1: ่ะก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยนะก็จะมีทั้งหมด14เสียงนะฮะ
0: ที่ได้มาใช่ไหม
1: ใช่ก็คือเลือกตั้งกันได้มา7แล้วก็จะมีฝั่งของที่เป็นลูกจ้างอีก7
0: ผู้ประกันตนอีก7ใช
1: ่ใช่แล้วก็ฝั่งรัฐบาลอีก7ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: โอ้ยบอกว่ามันก็จะมีทั้งหมด14เสียงที่เป็นประชาชนก็หวังว่าจะทำอะไรได้สะดวกขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับพวกเรานะเป็นตัวแทนเมื่อวานนี้ไงที่เขาบอกว่าตอนแรกๆอ่ะคนอาจจะยังก้ำกึ่งไปไม่ไปดีรถลาไม่มีไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะปรากฏว่าพอมีข้อความครับพี่นะครับนะที่บอกว่าโอ้ยพวกเด็กอมมือสู้ผมไม่ได้หรอกนี่นะครับ
0: ใครพูด
1: คุณลุงที่จะแจกปฏิทินน่ะเดี๋ยวนะแกชื่ออะไรนะ
0: พี่พนัทไทยล้วน
1: พี่พนัทไทยล้วน
0: พอ
1: แกออกมาให้สัมภาษณ์อ่ะตอนสาย
0: ๆนโยบายของคุณพนัทก็ยังแจกปฏิทินนะแกบอกว่ามันมีความสำคัญแกก็มีเหตุผลของแกว่ายังไงปฏิทินก็ต้องแจกแต่ว่าทีมเนี้ยทีมใหม่เนี่ยอาจารย์สัทธรัมบอกว่าไม่มีแจกปฏิทินแน่นอนทีมนี้ไม่แจกละไม่ทำแล้วไม่มีประโยชน์นะคะแล้วถูกแจกปฏิทินทุกปีเหรอ
1: แจกปฏิทินทุกปีอันนี้เมื่อวานก็บอกพวกเด็กอมมือให้ได้ถึง100คะแนนก่อนเถอะจะมาสู้ทีมผมอ่ะ
0: มาสู้ทีมผมนะคะ
1: เท่านั้นแหละ100คะแนนก็เก่งแล้ว
0: สรุป
1: ก็เดี๋ยวออกไปเต็มเลย
0: คุณพนัทก็ต้องรออีก2ปีนะอันนี้บอร์ดชุดนี้จะมีอายุ2ปีใช่ไหม
1: ครับผม
0: วาระ2ปีนะคะก็ค่อยว่ากันใหม่อาจารย์สัทธรัมนี่เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะบอกไม่ถึงเพราะหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักท่านคือรองศาสตราจารย์ดร.สัทธรัมธรรมบุตรสดีนะคะเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็เป็นแกนนำคนสำคัญของทีมนี่แหละประกันสังคมก้าวหน้านะอาจารย์สอนวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์และก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยรัฐสวัสดิการทางความเป็นธรรมทางศึกษาด้วยนะคะเคยเป็นอดีตบอร์ดประกันสังคมในสัดส่วนผู้ประกันตนมานะรอบที่แล้วอ่ะแล้วก็มารอบนี้ก็ย้ายมาอยู่นะในฝั่งหนึ่งค่ะก็แถลงเลยเมื่อคืนนี้ก็แถลงเลยนะคะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปก็คงจะทำหน้าที่ในส่วนของตัวแทนนะที่จะดูกองทุนสวัสดิการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนะคะให้มีความเป็นธรรมแล้วก็จะเพิ่มโอกาสในการผลักดันนโยบายและเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกันตนมากขึ้นแล้วก็บอกว่าให้สมกับงบประมาณมหาศาลที่ใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้เขาใช้งบเยอะมากนะจริงๆเขาเลื่อนมานะคะ จะเลือกตั้งแต่เดือนที่แล้วนู่นแล้วก็เลื่อนมาเป็นเดือนนี้นะแล้วก็บอกว่า2ปีจากนี้เนี่ยทีมประกันสังคมก้าวหน้านะอยากจะให้คนไทยทั่วไปตระหนักว่าทุกคนคู่ควรที่จะมีชีวิตที่ดีกว่าที่เป็นอยู่เพราะว่าคนที่ทำงานหนักตื่นตีห้าเข้านอนสี่ทุ่มมีลูกเล็กที่ต้องดูแลหรือคนที่กำลังก้าวสู่วัยผู้สูงอายุมีความกังวลต่อชีวิตในอนาคตรวมถึงคนที่เจ็บป่วยและกังวลว่าจะรักษาพยาบาลจะเข้าถึงได้มากน้อยแค่ไหนการไปพบแพทย์มีเวลาในการดูแลสุขภาพของตัวเองหรือไม่บอร์ดชุดนี้จะทำให้กองทุนสวัสดิการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกลับมาเป็นของทุกคนอันนี้คือแถลงจุดยืนสำหรับเมื่อคืนนี้หลังจากที่ทราบผลการเลือกตั้งค่ะ
1: ครับผม
0: นะคะแล้วก็ที่แกพูดชัดเลยว่านี่แหละผมจะไม่ทำปฏิทินนะคะอาจารย์สัทธราบอกว่าจะไม่มีปฏิทินต้องการปฏิรูปจริงๆสร้างความก้าวหน้านะก็ลองดูนะผู้ประกันตนเองก็อยากจะได้นี่ในหลายคนพูดถึงเรื่องของการทำฟันทั้งดวงเมื่อวานอาจารย์สัทธราก็พูดเรื่องนี้นะว่าต่อไปเนี่ยผู้ประกันตนจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นมันครอบคลุมให้มากกว่าเดิมให้สามารถผ่าฟันคุดได้คือตอนนี้ผู้ประกันตนยังสามารถใช้เงินก้อนนี้ในการรักษาฟันได้แค่900บาทก็คือแค่ขูดหินปูนน่ะได้แค่นี
1: ้
0: ต่อไปก็คือว่าถ้าปวดฟันคุดไปเนี่ยเสียตังค์เองนะคะ
1: แล้วผ่าทีเรื่องใหญ่
0: ใช่ใช่ต่อไปอาจารย์สัจจระบอกว่าเดี๋ยวต้องสามารถผ่าฟันคุดได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องดีเดี๋ยวนี้900บาทของทันตกรรมก็ได้แค่นั้นแหละขูดหินปูนถ้าถอนฟันก็คือถ้าเอาอย่างใดอย่างหนึ่งอะถ้าไปคลินิกหมอฟันใช่ไหมจะถอนก็ถอนขูดหินปูนต้องรอปีหน้าปีนี้คุณถอนไปก่อนปีหน้าแล้วค่อยขูดหินปูน
1: หมอ
0: จริง
1: ไปขูดหินปูนเสร็จหมอบอกโอ้แต่ว่าข้างในฟันผุนะเดี๋ยวปีหน้ามาทำหมอ
0: ใช่ไหมคุณเลือกเอาคุณจะใช้สิบเก้าร้อยบาทเนี่ยเอาอะไรอะขูดหินปูนก่อนหรือถอนก่อนมันปวดอยู่แทบตายมันต้องมาถอนก่อนนะถอนก่อนแล้วก็ปีหน้าค่อยมาขูดหินปูนอย่างนั้นอะแต่ว่าก็ได้ก็เป็นความหวังแล้วนะเพราะว่าคนก็เลือกถือว่าเยอะอยู่นะ
1: เออครับ
0: ค่ะก็เดี๋ยวรอดูความเปลี่ยนแปลงจริงๆเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะตอนนี้ใช้มาตรา39อยู่ค่ะน้องดง
1: ครับผม
0: เดือนละ432บาทเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเนี่ยถ้าเราไปซื้อประกันหลายคนก็พูดอย่างนี้นะก็น่าจะได้แต่ว่าอันนี้มันก็สะดวกแหละไปหาหมออะไรอย่างนี้นะคะก็ฝากความหวังไว้กับทีมนี้นะคะ
1: ครับ
0: ผู้ประกันตนทั้งหลายเงินมันก้อนมหาศาลจริงๆนะ
1: นี่ใช่ก็พูดถึงจำนวนผู้ใช้สิทธิ์หน่อยละกันนะเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนเมื่อปี66นะพี่ศรี 330% นะครับเขาบอกว่าครั้งก่อนเนี่ยประมาณ
0: มากันเยอะ
1: แสนกว่านะครั้งนี้เนี่ย670,000กว่าคนนะครับผู้ประกันตนที่ออกไปเลือกตั้งเมื่อวานนี้ถึงว่ารถติดทั่วเมืองนะครับ
0: ค่ะ
1: ที่บอกครับเพราะว่าแหมบางคนฟังคำพูดของพี่พนัทแบบเขามั่นใจจังเลยกลุ่มนั้นเขามั่นใจจังเลยเราต้องออกไปใช้สิทธิ
0: ์
1: ครับมีนักข่าว
0: แกก็ไปนะพี่พนัท
1: ครับตอนเย็นนะพี่สีเพื่อมีน้องนักข่าวลงเฟซแล้วนะติดต่อพี่พนัทไม่ได้เลยก่อนหน้านี้ก็รับสายผมอยู่ตลอดเดี๋ยวปิดเครื่องไปแล้ว
0: ไม่ทำใจก่อนก็ไม่เป็นไรพี่พนัทก็จริงๆแกก็มีเป็นผู้มีเขาเรียกว่าคุณอุปการต่อวงการประกันสังคมนะแกก็ทำงานมาเยอะอันนี้ก็ต้องชมแกหน่อยแกก็ทำงานมานานมาเยอะแล้ว
1: โอ้ยข้อดีแกก็เรียกร้องอะไรให้กับ
0: ใช่
1: คุ้มกันตนเยอะ
0: เนาะจริงก็เนาะก็ให้เครดิตแกหน่อยว่าแกก็ทำงานมานานอย่าลืมนะแกเป็นบอร์ดมาตั้ง8-9สมัยแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: แกเป็นประธานสภาองค์กรลูกจ้างของสภาแรงงานแห่งประเทศไทยแกทำมาเยอะแล้วเกี่ยวกับแรงงานอ่ะให้เครดิตแกหน่อยเนาะแกก็อายุก็น่าจะ80กว่าแล้วนะเพราะว่าเมื่อวานนี้แกก็นั่งรถเข็นไปเลือกตั้งนะคะน้องนุ่ง
1: ครับครับ
0: เออน่าจะ80กว่าแล้วนะคุณพนัสไทยล้วนอ่ะเราตั้งแต่เริ่มทำงานมาก็ได้ยินชื่อนี้มาตลอดอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่เออพนัสไทยล้วนอ่ะทำงานมาค่อนข้างหนักอยู่เพราะฉะนั้นก็ขอบคุณพี่เขาจะได้พักผ่อนเนาะในวัย80กว่าใช่อุ้ยอายุ84แล้ว
1: 84เห็นไหมพี
0: ่โอ้โห
2: แกก็ไม่ได้ลง
0: ธรรมดาที่ไหน

0: แกลง
1: ฮะ
0: แกไม่พูดถึงว่าแกก็ไม่ได้ลงแกก็ส่งเป็นทีมของแกลงมา
1: ใช่เป็นทีมแกนั่นแหละแกก็ยังมีความหวังว่าเออแกก็ทำปฏิทินต่อนะเชื่อหมวกอะไรอย่างเงี้ยอืมค่ะเป็นผู้นำแรงงานเป็นนักเคลื่อนไหวอายุ84นี่ค่ะนี่นะคะแกเป็นบอร์ดประกันสังคมฝ่ายลูกจ้างมายาวนานมากนะคะหลายสิบปีเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกแกก็ต่อสู้อะไรกันมาเยอะนะคะรุ่นเก๋าอ่ะแกเก๋าแม่ต้องบอกว่าอย่างไรค่ะใครรุ่นใหม่ก็ทำเนาะพี่พนักเกอร์จะได้พักผ่อน
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: เออ
1: มีบันเทิงกีฬงกีฬาไหมวันนี
0: ้บันเทิงเมื่อกี้เห็นเพจข่าวสดนะข่าวสดเขาเอาคลิปมาเลยพี่คุณหยวนที่เป็นนักร้องวง
1: ดากอนไฟ
0: นะครับ
1: เออ
0: กับนักแสดงที่ชื่อคุณรุ้งที่เขาเป็นที่เขาเล่นเป็นหนูหินนะพี่
1: พี่หนูหินน่ะเออ
0: ที่เขาเล่นเป็นเรื่องหนูหินน่ะ
1: ค่ะ
0: ครับเขาเป็นแฟนกันแล้วหวานเจี๊ยบใส่เสื้อขาวมาแล้วสดกันทั้งคู
1: ่เขาแสดงในนี่ด้วยกันน่ะไอ้นั่นไงเดี๋ยวนะ
0: เรื่องอะไรคือเขาเล่นอะไร
1: ซิทคอมอ่ะซิทคอมไอ้นี่ไงออฟฟิศมีรักไม่ใช่ออฟฟิศนี้มีลุ้น
0: อ๋อ
1: สนิทกันซิทคอมนานก็คือเป็นแฟนกันจริงอย่างนี้เหรอ
0: ก็เห็นหลายเพจเขาก็จับตาดูอยู่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ว่าเหมือนกับนะครับทั้งคู่เนี่ยประกาศเปิดตัวคบหาดูใจกันผ่านไลฟ์สดนะครับเมื่อ10ตุลาที่ผ่านมาเซอร์ไพรส์เขาว่าเซอร์ไพรส์FC มีถามว่าจริงไหมเป็นแฟนกันจริงไหมคบกันตอนไหน นะครับก็น่าจะจริงแหละพี่หลายเพจเขาก็ลงยืนยันผมยังไม่ได้ฟังนะว่าเขาไลฟ์สดอะไรนะฮะแต่ว่า
1: เข้าไปดูคุณหยวนยอมรับว่าจริงตั้งใจจะเปิดตัวกันตั้งแต่ช่วงปีใหม่นะคะแต่ว่าเขาบอกว่าตอนนั้นสัญญาเด็ดค้างไลฟ์เลยตัดไปแฟนๆเพิ่งไม่ยินก็มาคอนเฟิร์มแบบชัดๆก็บอกว่าคุณรู้หนูหินเนี่ยเป็นคนน่ารักใจเย็นเดี๋ยวนี้คุณหยวนก็ชมนะเป็นผู้หญิงที่น่ารักใจเย็นอยู่ด้วยแล้วสบายใจมากอันนี้คุณหยวนเขาบอกว่าอย่างนั้นส่วนคุณลุงเองก็แพ้ความดีและความสม่ำเสมอของคุณหยวนอ๋อก็ดูสนิทสนมก็อายุห่างกัน2ปีก็น่าจะ40ขึ้นทั้งคู่เลยนะ
0: ครับคุณลุงนี่47
1: อ๋อคุณหยวนก็49ทั้งนั้น
0: 49ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะน่ารักดีคุณลุงนี่ตัวเล็กๆนะคะแก๊งเดียวกับคุณหนูเล็กกาก้าน่ะ
0: เออใช่แกดังขึ้นมาจากเรื่องหนูหินเดอะมูฟวี่นะครับรับบทเป็นหนูหินรับบทเป็นหนูหิน
1: หนูหินปัดผมม้าใช่ไหมหนูหิน
0: ปัดผมม้าพี่หนูหินเนี่ยทำให้เธอได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่16เลยนะนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนะฮะ
1: ค่ะ
0: จากบทของหนูหินนะนะครับแต่ถ้าพูดถึงวงการละครเนี่ยเธอจะรับบทเป็นเหมือนกับบทคนรับใช้อ่ะ
1: ใช่แล้วก็พูดสำเนียงเหน่อสำเนียงอีสานสำเนียงเหน่ออะไรอย่างเน
0: าะแล้วก็ถ้าเบื้องหลังเนี่ยเป็นคนเขียนบทให้กับก่อนบ่ายคลายเครียด5 ปีแหละ
1: ใช่เป็นคนเขียนบทนะเบื้องหลังอ่ะค่ะมีความสามารถนะน่ารักก็ยินดีด้วยกับทั้งคู่นะคะ
0: ครับผมเปิดตัววันที่10เดือน10
1: เนาะ
0: หวานแฟนคู่

0: หวานน่ารักน่าแล้วดูดิพอคนประกาศเป็นแฟนกันหน้าก็คล้ายทันทีเนาะ
1: จ้าเหรอ
0: ไอ้ดูดิก็ใส่เสื้อคู่อ่ะใส่เสื้อคู่หัวเราะเหมือนกันรอยยิ้มอะไรก็มีความสุขเนาะค่ะ
1: ค่ะผม
0: ค่ะมาดูขี่ดินสักนิดนึงนะนักวิ่งหนุ่มไทยอเมริกันเมื่อวานนี้เขาไปวิ่งฟูลมาราธอนครั้งแรกนะคะโอ้ตัวเล็กมากนะคีรินตันติเวศนะคะปอดเหล็กลูกครึ่งไทยสหรัฐนะคะลงประเดิมวิ่งฟูลมาราธอนครั้งแรกในชีวิตเลยที่ชิคาโกมาราธอนทำสถิติ42กิโลเนี่ยวิ่งไป2ชั่วโมง8นาที1วินาทีเข้าป้ายเป็นอันดับ15แล้วกลายเป็นสถิติประเทศไทยนะทำลายสถิติเดิมที่โทนี่อาทิตย์เพเคยทำไว้2ชั่วโมง16นาทีคีรินวิ่งเร็วกว่า8นาที55วิก็ถือว่าเป็นสถิติประเทศไทยลำดับที่8ของคีรินหลังจากเป็นเจ้าของสถิติมา 1,500 เมตร 3,000 เมตร 5,000 เมตร 10,000 เมตร 10 กิโล 20 กิโลถนนแล้วก็ฮาล์ฟมาราธอนมาอันนี้เขาก็เป็นสถิติของเขาอีกแล้วนะคะ8ชนิด8สถิติของเป็นของคีรินทั้งหมดค่ะน้องลุง
1: โอ้โห
0: นี่ค่ะคีรินได้หมดเลยแล้วก
1: ็
0: น่าจะไปเทียบกับโอลิมปิกนะคะสหพันธ์กีฬานานาชาติกำหนดไว้คือต้อง2ชั่วโมง8นาที10วินาทีแต่ของคีรินเนี่ย2ชั่วโมง8นาทีกับ1วิแล้วก็จะดีพอที่จะผ่านไปโอลิมปิกเลยด้วยซ้ำแต่ว่าขณะนี้เนี่ยโอลิมปิก2028ยังไม่ประกาศเกณฑ์ขั้นต่ำออกมาซึ่งคาดว่าน่าจะช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าถ้าคีรินถ้าเขาประกาศเนี่ยตามเกณฑ์เดิมเนี่ยคีรินก็จะสามารถคว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้ตามเกณฑ์เลยค่ะก็ครั้งแรกทำได้ดีเลยเนาะผลแรกของเขา42กิโลวิ่งไป2ชั่วโมงสุดเลยนะคะก็ถือว่าปอดเหล็กมากจริงค่ะมีชนิดอื่นไหม
1: ครับผม
0: กีฬาอื่นก็
1: โอ้ก็เขาที่ดูก็ประมาณนี้นะครับพี่เขามีพูดถึงคีรินแล้วไปดูระดับโลกอย่างคิปเชโก้นะครับคนนี้เขาเป็นนักวิ่งมาราธอนแบบอันดับเบอร์หนึ่งของโลกเลยนะ
0: ที่มาบ้านเราแล้วเนาะมาสองครั้งแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่นะครับ
0: คิปโชเก้ไม่ใช่เชโก
1: ้คิปโชเก้นักวิ่งชาวเคนยานะครับเป็นแชมป์โอลิมปิกสองสมัยนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็โด่งดังเนาะแบรนด์รองเท้าจะออกรองเท้าให้แกไปใหม่ตลอดนะครับ
0: นะคะ
1: ปีนี้41
0: ครั้งที่เขามีกี่คู่ไม่รู้ค่ะ
1: ครับ
0: เนาะ
1: เนี่ยแกบอกว่าปีนี้41แต่ยังไหวอยู
0: ่โอ้โห
1: นะ
0: แข็งแรงจริง
1: โอลิมปิก
0: แข็งแรงจริงคนนี
1: ้โอลิมปิกแกก็ไม่เกินตัวถ้าคีรินไปได้เนี่ยก็เดี๋ยวไปเจอกันแน
0: ่เฮ้ยแต่ว่าทำไมเขาทำเวลาได้มากได้นานกว่า2ชั่วโมง9นาทีมากกว่าคีริน1นาทีนะสนามเนี้ย
1: 1นาที
0: คีรินทำได้2ชั่วโมง8คิปโชเก้เนี่ย2ชั่วโมงกับ9นาทีนะ
1: โอ้
0: นี่น่ารู้น่ารู้นี่คีรินแล้วเนี่ยค่ะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: เนาะเขาจะวิ่งนี้ต่อเพราะว่าส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยคลิปโชเก้เนี่ยเขาจะวิ่งแบบเป็นประมาณว่าวิ่งโชว์แล้วแหละเดี๋ยวนี้
1: ใช่ของคีรินเขาวิ่งชิคาโกมาราธอนใช่ไหมครับแต่ว่า
0: คลิ
1: ปโชเก้เนี่ยเขาไปวิ่งเมลเบิร์นที่เมลเบิร์น
0: ใช่
1: ขวาแชมป์ที่เมลเบิร์นแต่เวลาจริงๆเวลาที่เว เวลารวมสู้ของเรายังไม่ได้นะ
0: อืมค่ะ
1: ครับผม
0: เออแข็งแกร่งจริงนะโหดมากวิ่งกันค่ะปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
1: ครับ
0: มาเรื่องของการยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลกันหน่อยนะคะก็ล่าสุดนั้นนักข่าวเจอผู้นำฝ่ายค้านคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิถามนักข่าวก็ถามทันทีว่านี่อ่ะพรรคภูมิใจไทยเขาเย้ยนะเรื่องบันเทิงทิพย์ปไตยอ่ะดูก็ไม่มีท่าทีจะเกรงกลัวต่อการอภิปรายของท่านผู้นำฝ่ายค้านเลยนี่นักข่าวก็แสบมากคุณเท้งก็บอกว่าก็ตอนนี้ของงดประเด็นตอบโต้ไว้ก่อนนะคะรอของจริงรอของจริงในการอภิปรายคือถ้ารัฐบาลมั่นใจจริงก็ขอให้อยู่ฟังตลอดการอภิปรายทุกคนไม่จำเป็นต้องรออภิปรายเสร็จแล้วลุกขึ้นตอบอยากเห็นการอภิปรายในสภาที่เป็นการแลกเปลี่ยนโต้ตอบกันเลยแบบทันท่วงทีดีกว่าเพื่อจะได้ไม่เป็นการนั่งรอแล้วให้ใครมาเตรียมข้อมูลให้ตอบถ้าหากว่ารัฐมนตรีคนนั้นมีความพร้อมมีข้อมูลในหัวอยู่แล้วการอภิปรายไม่วางใจก็สามารถลุกขึ้นตอบได้ตลอดเวลาอยากเห็นบรรยากาศแบบนั้นนะคะถามว่ามีโอกาสได้เห็นข้อมูลพยานหลักฐานที่จะเอาผิดแบบโรยเกลือกันเลยหลังอภิปรายไหมผู้นำฝ่ายค้านบอกว่ามีโอกาสได้เห็นแน่นอนแต่คณะทำงานที่มีคุณรังสิมันต์โรมเป็นหัวเรือการอภิปรายครั้งนี้มีโอกาสได้คุยกันบ้างแล้วก็ต้องบอกว่าเนื้อหากับรายละเอียดคุณรังสิมันต์ค่อนข้างรู้มากกว่าผมด้วยครับด้วยซ้ําแม้ว่าผมจะรู้อยู่บ้างว่าใครมีประเด็นอะไรถามว่าหลักฐานที่ดูรัฐมนตรีมีอยู่เนี่ยมันสามารถหลุดตําแหน่งได้มั้ยหลังอภิปรายในการอภิปรายครั้งนี้นะคุณณัฐพงษ์บอกว่าการจะหลุดจากตําแหน่งหรือไม่อย่างแรกคือต้องใช้เสียงในสภาอาจจะมีโอกาสได้น้อยแต่สิ่งที่ยืนยันได้คือบรรดาทุกพรรคไม่ว่าจะอยู่ฝั่งฝ่ายค้านหรือรัฐบาลก็อยากใช้อำนาจของตัวเองในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติในการลงคะแนนโดยขอให้ดูจากฐานความผิดในข้อมูลที่พวกเรานำเสนอแล้วกันอันนี้คุณณัฐพงษ์พูดนะคะตอนนี้18 รายชื่อที่เป็นรายชื่อสรุปแต่ละพรรคการเมืองส่งมานั้นเนี่ยคงไม่ได้พุ่งเป้าบอกว่าต้องการจะล็อกเป้าใครหรือเปล่านะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากให้พรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านลงมติในยตินั้นเนี่ยขอให้ดูตามเนื้อหาที่อภิปรายจริงดีกว่าค่ะลุงลงอันนี
1: ้ครับผม
0: ฝ่ายค้านเขาก็มั่นใจนะคะ18รัฐมนตรีซึ่งฝ่ายรัฐบาลเองเมื่อวานนี้ทางคุณแนนสอสอแนนไม่ใช่สอสอดิรัฐมนตรีช่วยกระทรวงดีอีนะคุณแนนนี่นะคะก็เป็นสสด้วยนั่นแหละแกก็บอกว่าไม่กังวลนะคะก็กำชับสสว่าขอให้ศึกษายติแล้วก็อย่าอภิปรายนอกประเด็นนะคะก็ไม่กังวลเพราะว่ามั่นใจว่ารัฐมนตรีทุกคนที่มีชื่อในยติเนี่ยไม่กังวลเหมือนกันเพราะเนื้อหานั้นเป็นเรื่องนามธรรมดูแล้วเหมือนจะใช้สำนวนโวหารมากกว่าอ๋อก็ยังไม่อภิปรายเลยอ่ะเดี๋ยวรอดูก่อนค่ะ18คนของพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดเหรอ
1: ทั้งหมดที่แกยื่นเป็นแนวแบบว่าพรรคเดียวเลย
0: อ๋อไม่มี
1: พรรคเพื่อไทยใช่ไหมแล้วฝั่งเพื่อไทยเนี่ยไม่โดนเลย
0: อ๋อไม่โดนเพราะอะไรหลักฐานไม่มีไม่ถึงหรือยังไงไม่ทราบเนาะ
1: ก็จะมองในเรื่องของเพราะว่าประเด็นที่เขายื่นเนี่ยมันมีเรื่องหัวสวเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็คงจะตีกรอบไปเลยว่าเอาทิศทางนี้เลยนะครับคือทั้งพรรครัฐมนตรีที่มาจากพรรคภูมิใจไทยทั้งพรรค
0: ค่ะอ๋อใช่นี่ไงคุณสุทินคำแสงจากพรรคเพื่อไทยบอกแล้วว่าที่ไม่มีรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมองว่ามีวัตถุประสงค์อาจจะต้องการสร้างความแตกแยกในพรรครัฐบาลหรือไม่เนี่ยถ้าคิดเป็นเกณฑ์การเมืองก็มองได้หลายแบบจะมองว่าต้องการสร้างความแตกแยกก็ได้คุณสุทินมองนี้นะแต่ว่าอีกมุมนึงเนี่ยถ้าเขาต้องการล้มรัฐบาลก็ต้องเล่นงานพรรคแกนนำส่วนพรรคร่วมก็เป็นเพียงเป้าหมายรองแล้วอาจจะต้องสงวนไว้เป็นพันธมิตรในวันหน้าก็เป็นไปได้ อันนี้คุณสุทินแกมองแบบนี้นะคะก็ในฐานะเป็นฝ่ายค้านมาก่อนไงถ้ารัฐมนตรีไม่มีความผิดชัดเจนหลักฐานไม่แน่นพอก็คงจะไม่อยากเสี่ยงอภิปรายเพราะการอภิป

0: จะถือเป็นครั้งที่เขาบอกมากที่สุดในประวัติศาสตร์หนึ่งเลยนะการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: ก็3วันเนาะ
0: ยื่นมา18ย้ายชื่อเนี่ยนะไม่ค่อยเคยเห็นนะ
1: เนาะ
0: ยกพักยกพัก
1: ยกพักเลย
0: ครับผม
1: เดี๋ยวรอดูรอติดตามกันนะคะ
0: ครับตามเพลงสักหน่อยครับพี
1: ่ค่ะเพลงสดหนึ่งเพลงแล้วกลับมาช่วงสุดท้ายนะคะ
0: ครับ
2: Jackie!

0: เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical New Pharm with Chinit Med ใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Pharm with Chinit Med เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: จริญฟาร์มาซูติคอล
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
3: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: แรงทุกครั้ง

0: ตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ
2: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการเช้านี้นะคะ
3: ครับผมพาไปดูที่ปราณบุรีนี่ต้องชื่นชมนายกอบต.ที่นู่นนะครับที่แกจับโจรที่ไปลักวัวชาวบ้านนะฮะก็คือตัวนายกอบต.ปราณบุรีเนี่ยแกเห็นรถมอเตอร์ไซค์วัยรุ่นนะครับดึกดึกดื่นดื่นเอ๊ะมันมาทำอะไรตรงต้นกฐินจะว่าตีหนึ่งมาตัดกฐินนี่คงไม่ใช่ถ้าเป็นป้าชาวบ้านมาเด็ดกฐินไปทำกับข้าวเนี่ยยังพอเข้าใจนะฮะแต่นี่เขาบอกว่ามันมาทำอะไรใต้ต้นนั้นนะครับ

0: ก็เลยตัดสินใจนะครับขอเข้าตรวจค้นเลยครับยามวิกาลก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปกครองนะตรวจได้พอตอนเข้าไปตรวจค้นปั๊บคนร้ายครับทิ้งรถมอเตอร์ไซค์วิ่งหนีเลยนะฮะวิ่งหนีนะครับแกก็เลยงั้นเดินเข้าไปดูหน่อยเว้ยมันซ่อนอะไรไว้ที่ใต้ต้นกระถิ่นนะครับปรากฏว่าไปจับวัวมาเป็นวัวชาวบ้านเอาเชือกมัดปากนะครับเอาเชือกมัดขาไม่ให้วัวส่งเสียงไม่ให้วัวหนีนะโชคดีของเจ้าวัวเพราะว่าวัยรุ่นนี่เตรียมที่จะเชือดแล้วนะพี่เตรียมที่จะเชือดวัวโอ้โหนะครับเตรียมที่จะเชือดวัวส่งขายนี่นะสุดท้ายเนี่ยนายกอบตบอกเดี๋ยวรอตรงนี้แหละเดี๋ยวมันก็ต้องมาเอารถยังไงมันก็ต้องออกมาเอาทำยังไงไม่กล้าทิ้งรถก็ลองดูนะครับสุดท้ายเนี่ยกลุ่มนี้ก็มาจริงๆครับมาเอารถที่จอดทิ้งไว้นะฮะก็รับสารภาพครับว่าไปขโมยวัวของชาวบ้านมา
1: โอ้โหแล้วจะมาเชือด
0: จะไปเชือดแล้วไปขายโอ้ยดูจะล้มวัวกันได้ง่ายอย่างนี้เลยนะฮะ
1: ค่ะอ๋อ
0: นี่แหละอย่างนี้แสดงว่าใครที่เป็นชาวบ้านเลี้ยงวัวผูกวัวไว้หรือว่าให้เขากินหญ้าเองนี่ระวังนะเดี๋ยวนี้คนมันเอาหมดนะ
1: ค่ะ
0: ต้องหาคนเฝ้า
1: ทำกันได้เนาะ
0: ครับผม
1: ขโมยกระโจนนี่ยังเยอะอยู่นะนี่อย่างพวกโรแมนต์แกรมพวกหลอกให้รักอันนี้เป็นคนไทยด้วยกันแต่เมื่อวานนี้ตำรวจก็จับได้แล้วโด่งมีอยู่คนหนึ่งที่เดี๋ยวนะจันทบุรีนะคะเนี่ยค่ะโอ้โหดูหลอกใช้ AI หลอกเหยื่อไปถึง21 ล้านนี่คือผู้ชายคนเดียวนะมันเก่งมากเลยอะความเสียหายเชื่อไหมว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งโอนเงินและมอบทรัพย์สินให้เขาถึง623 ครั้งความเสียหายเนี่ยนะคะประมาณ20 กว่าล้านอะรู้จักรู้จักกันแล้วก็โอนกันเรื่อยๆยืมกันเรื่อยๆอ้างนู่นอ้างนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอา AI มาเป็นเครื่องมือใช่ดูคือผู้เสียหายเนี่ยเขาก็ประมาณว่าเขาเชื่อว่าผู้ชายคนนี้รักจริงแล้วก็มีฐานะทางการเงินประมาณว่าคือมันหลอกให้เห็นว่ามีบัญชีมีรายรับมีเงินเดือนมีอะไรเงี้ยใช้ AI ล้วนๆเลยค่ะสร้างดัดแปลงเอกสารแก้ไขรายละเอียดทั้งยอดเงินตัวเลขในธนาคารให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าผู้ชายมีเงินแล้วก็ประมาณว่าเดี๋ยวเอาเงินมารวมกันแล้วก็จะสร้างอนาคตด้วยกันเดี๋ยวพอยืมมาแล้วเดี๋ยวจะคืนอะไรประมาณนี้โอนไปโอนมา623 ครั้งแค่ภายในปีกว่าๆนะคะ21 เมษายน 68ถึง19 กันยายน 69โอนแล้ว21,287,000 บาทน้องดงสุดท้ายตัดสินใจเข้าแจ้งความว่านี่คือมันไม่ใช่ความรักละมันอะไรก็ไม่รู้นะคะตำรวจก็ไปรวบตัวเอาไว้ได้นะคะในคนนี้ก็ปรากฏว่าเอาเงินไปใช้ส่วนตัวแต่ว่าเงินส่วนใหญ่ถูกไปเล่นพนันออนไลน์โดยเฉพาะสล็อตเกือบหมดเลยนะคะตำรวจก็เตือนว่านี่เป็นการหลอกลวงรูปแบบของโรแมนต์สแกมเหมือนกันก็คือใช้ความสัมพันธ์เชิงชู้สาวสร้างความไว้วางใจแล้วก็เอกสารปลอมมาใช้ประกอบคำกล่าวอ้างให้เหยื่อหลงเชื่อยอมโอนเงินหมดเนื้อหมดตัวให้กับผู้ชายคนหนึ่งไปจับได้ที่จันทบุรีนะคะแล้วเงินหมดแล้วอ่ะพี่ดูแล้วจะชดใช้กันยังไงอ่ะมันเอาไปถลุงหมดเล่นการพนัน
0: หมดเคยตอนเขาโอนเขาเคยเจอหน้ากันไม่เคยหรอ
1: ไม่แน่ใจว่าเคยเจอหน้ากันไหม
0: มันน่าจะหลอกน่าจะใช้เป็นแสมเมอร์น่าจะแบบติดต่อมาแต่เสียง
1: ใช่อาจจะอ้างนู่นอ้างนี่จนสุดท้ายไม่ได้เจอ
0: ครับ
1: ร้ายมากนะพวกนี้อ่ะระวังนะคะร้ายจริงๆนี่มาในรูปแบบโจร
0: ลูกอย่างนี้คนพวกนี้เข้ามาในชีวิตครับผม
1: ค่ะพรุ่งนี้15เราสองคนกลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ
0: ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะข่าวฮอตเพลงฮิต
2: ขณะนี้เวลา